0: ือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224 คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ให้เข้าใจจะมีใครไหนเข้าใจฉัน
1: เอาเข้ารายการแล้วตายแล้วไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกเลยอย่างนี้เนี่ยเสียชื่อนะอ้าวไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะครับ3 2 1ไปสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่11สิงหาคม2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจนุ่นติดภารกิจแบบด่วนจีเลยนางทักมาหาดีเจสอนตอนประมาณ 4:30 นนะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยติดภารกิจแบบเร่งด่วนนางก็เลยบอกว่าดีเจสอนช่วยบอกคุณผู้ฟังหน่อยว่าดีเจนุ่นติดภารกิจฉันก็ถามว่านุ่นคือดีเจสอนก็ตื่นแล้วไงตอนช่วง 4:30 นอ่ะก็ถามว่านุ่นเธอติดภารกิจอะไรอ่ะทำไมถึงเธอไม่บอกฉันน่ะตั้งแต่เนิ่นเนิ่นลาเขาบอกว่าสอนฉันมีเรื่องที่จะต้องบอกเธอเขาบอกว่าเอาพูดมาเลยเอาความจริงอย่างแท้จริงมาพูดกันนุ่นก็เลยบอกว่าดิเจนุ่นถามว่าเธอกรมศิลปากรแจ้งว่าให้ฉันไปรายงานตัวแล้วถามว่าเอ้าดิเจนุ่นทำไมเธอต้องไปรายงานตัวเขาก็บอกว่าเพราะว่าทางกรมศิลป์แจ้งว่าอีก500ปีมีนางดีเจนุ่นคนเดียวที่กรมศิลป์จักขุดหลุมแล้วเจอแบบนี้นี่คุณผู้ฟังภาพนี้เลยใครฟังทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือด่วนนี่คือภาพที่ดีเจนุ่นต้องเอาไปเปิดเผยให้กับทางคณะทีมงานกรมศิลปากรได้เห็นว่าอีก500ปีข้างหน้าคนนี้คือเธออย่างแท้จริงคือจะได้ไม่ต้องตามหาว่าซากดึกดำบรรพ์นี้ที่เห็นคือใครก็ให้รู้กันไปเลยว่านี่คือดีเจนุ่นอย่างแท้จริงทั้งปากที่ฉีดฟิลเลอร์ทั้งสวดทรงองค์เอวติดกับโทรศัพท์ไอโฟนพร้อมกับขนตาที่เปิดข้างเปิดหน้าแล้วก็ผมของนางที่มาเป็นแบบปลอมๆทั้งหมดนี้ทางกรมศิลปากรแจ้งว่าให้บันทึกไว้ว่าอีก500ปีข้างหน้าก็คือดีเจนุ่นนะเราก็ขอร่วมไว้อะไรให้กับดีเจนุ่นว่าแต่ดีเจนุ่นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของประเทศเลยอ้าวฉันให้เธอคือบุคคลสำคัญของชาติที่อีก500ปีข้างหน้าเธอจะมีคนที่กล่าวถึงเธออย่างแท้จริง นะคุณผู้ฟังคือเราก็เวลาเราขุดหลุมขุดอะไรเงี้ยเจอซากอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าคือใครก็เลยทางกรมศิลป์บอกว่าอ๋อให้มาพิสูจน์ตัวตนเลยว่านี่คือดีเจนุ่นอย่างแท้จริงมีทั้งไอโฟนมีทั้งเล็บแล้วก็มีทั้งสวดทรงองค์เอวนะผมเผ้าทั้งหมดทุกอย่างปลอมหมดไม่มีของจริงอย่างแท้จริงนะคุณผู้ฟังก็ขอแสดงความยินดีกับดีเจนุ่นด้วยที่ดีเจนุ่นไปหากรมศิลป์ในวันนี้แล้วก็ได้บันทึกลงในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรียบร้อยว่าเป็นหญิงคนเดียวที่ทางกรมศิลป์เชื่อมั่นว่าอีก500ปีข้างหน้าก็ยังคือเธอไม่เปลี่ยนแปลง คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามารายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันมาหน่อยแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรอยากจะรู้ช่วงนี้รู้สึกว่ารถติดมาก ดีเจสอนขับมาทางถนนตากสินเนี่ยนะฝั่งไปขาเข้าสาทรไม่ต้องพูดถึงใครอยู่ตรงถนนสาทรเนี่ยถือว่าหนักพอๆกันนะคุณผู้ฟังขาเข้าเนี่ยเข้ามาตรงวงเวียนใหญ่ก็ไม่ต้องสืบเลยรถติดอยู่เหมือนเดิมหนักมากๆนะแล้วถนนวงเวียนใหญ่เนี่ยตรงแยกบ้านแขกเนี่ยเขาทำถนนอีกปิดถนนคุณผู้ฟังก็ภาวนาให้เร็วที่สุดนะก็หวังว่าการจราจรจะกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่บนถนนนะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนนะคุณรัตนาบอกว่ากูดมอร์นิ่งค่ะดีเจสอนวันอังคารสุดหล่อค่ะโอเควิสัยพินนะเขาติดกันมายามเช้าเลยใกล้ๆกันเลยเนี่ยเขาเป็นพี่รักน้องรักกัน สวัสดีค่ะดีเจสอนและทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆครับคุณประทุมจันงามบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยวัดนาคปกอากาศดีมากๆค่ะนะคืออยากจะรู้ว่าพี่ประทุมจันงามเนี่ยเขาเป็นแม่ชีหรือเปล่าฟังรายการดีเจสอนเป็นแม่ชีหรือเปล่าอยู่วัดนาคปกอย่างเดียวเนี่ยวันๆไม่อยู่บ้านเนี่ยอยู่วัดนาคปกเนี่ยนะคุณพัฒนารีเขาบอกว่าอยู่เพชรบูรณ์แต่ก็ยังฟังนะคะติดยิ่งกว่าใบกระท่อมเธอไปหาพูดอย่างนี้ได้ยังไงไปหาพูดได้ยังไงอะว่าติดรายการในวิธามยิ่งกว่าติดใบกระท่อมนะมันไม่ได้นะใบกระท่อมเนี่ยถือว่ายังไม่ติดนะติดรายการเนี่ยดีเอาไว้อย่าไปติดใบกระท่อมนะมันไม่ดีนะคุณผู้ฟังคุณนัชชาบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะราชบุรีฟ้าครึ้มฝนปลอยแต่เช้าเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังดีเจสองก็แอบสงสัยนะว่า

FM 93ของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานมีคุณภาพนะคุณผู้ฟังนะคือไม่ต้องห่วงเลยสถานีวิทยุของกองทัพเรือเนี่ยทั้ง3ขึ้นในกรุงเทพนะไม่ว่าจะเป็น FM 88.5 FM 93 FM 106 3ขึ้นเราเนี่ยทหารเรือเราดูแลนะขึ้นคลื่นไหนไม่ชัดเราจัดการอย่างแท้จริงคลื่นเนี่ยเลยเป็นคลื่นอันดับ1ของคนฟังทั้งประเทศนะคุณผู้ฟังคุณฮาเลนบอกว่าสวัสดีค่ะพระราม2รถติดน่าดูช่วงบางปากแก้วค่ะติดเหมือนหน้าดีเจสอนเลยค่ะน่ารักมากรักมากเลยคือหน้าดีเจสอนเนี่ยค่อนข้างติดเขาก็เลยต้องติดตามนะคุณพัชรินคุณเล็กอุ๊ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเออใส่แว่นน่ารักนะคุณปูมหรือคุณป้อมใช่ไหมสุพัฒพาพักคุณโอ้อ่านชื่อยากเหลือเกินสวัสดีครับดีเจสอนวันนี้จัดรายการคนเดียวใช่ครับวันนี้ดีเจนุ่นก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นางมีติดเป็นพันธสัญญากับกรมศิลปากรให้เขียนจดเรื่องราวกันเป็นที่เรียบร้อยคุณอุ้มเอี่ยมภาษีบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนคะหน้าดีเจสอนเนี่ยไม่ใช่แค่ปลาบู่เท่านั้นค่ะแต่ปลาบู่แบบแช่ฟิตไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนนะปลาบู่แช่ปลาบู่เนี่ยชนเขื่อนเนี่ยก็ถือว่าหนักแล้วแต่พอแช่ฟิตไว้นี่คือแบบว่าให้มันแข็งยาวขนาดนั้นเลยเหรอไม่ให้มันสามารถที่จะไปดิ้นเดินอะไรได้เลยเหรอโอ้โหนะคุณนดาบอกว่าฟังมาตั้งนานสาระไม่มีเลยค่ะ คุณนดาคุรุ่งโรจน์ทำไมถึงคุณพูดอย่างนี้ล่ะรายการเราเนี่ยหมายเลขหนึ่งนะกสทช.ฟังอยู่แล้วกสทช.กำลังจะมอบรางวัลให้กับเราด้วยว่าคือรายการที่ทำให้คนฟังทั้งประเทศนี่มีความสุขและเป็นรายการที่ทำให้คนฟังทั้งประเทศนี่มีรอยยิ้มและเป็นรายการข่าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยถามดิมีใครบ้างเนี่ยเปิดวิทยุมาเนี่ยมีใครอ่านข่าวบ้างในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคปัจจุบันนี่เขาลิงก์แต่ทีวีนะเอาทีวีมาออกวิทยุแต่สทร.เนี่ย FM 93เนี่ยตอนเช้าเนี่ย 7:00 ถึง 8:00 เธอฟังดินี่ 7:18 แล้วผ่านไป18นาทีนี่ยังมีข่าวเธอเชื่อฉันเดี๋ยวดูว่าจะเข้าข่าวกี่โมงเธออย่าไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวรางวัลเราจะไม่ได้เอาเรารอลุ้นรางวัลอยู่เออนะคุณแมนยูบอกว่าใจร้ายจังเลยใจร้ายจังเลยนะเออคุณยุวาชมบูนบอกว่าปอดจะโยกค่ะจริงคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริงอย่างแท้จริงเลยนะคุณรู้ฟังนะคุณแม็กนาเดชบอกว่าสวัสดีค่ะรู้สึกว่าดีเจนุ่มได้มาจากรายการด้วยเนี่ยรู้สึกดีเจสอนจะกระดีกระดานนะคะแถว5แยกลาดพร้าวเนี่ยรถติดมากเลยค่ะเยอะด้วยค่ะอากาศก็ครึ้มๆเหมือนฝนจะตกอีกแล้วค่ะนะส่วนคุณพานุพัฒน์เครือมิบอกว่าครูเจบอมเซลดีเจสอนเตรียมพบกับดีเจสอนพร้อมรายการข่าวเอาความจริงนะเอาความจริงคุณผู้ฟังดิครูเจบอมอ่ะครูเจบอมของ93ที่จัดรายการเมื่อสักครู่เนี้ยนั้นน่ะดีเจสอนขออนุญาตประกาศออกสื่อเลยคือแฟนใหม่ดีเจสอนเองเรื่องจริงเลยอย่างแท้จริงคือก็ให้ทุกคนน่ะได้ฟังเนาะเพราะว่าความรักอ่ะมันจะติดต่อกันคือครูเจบอมเปิดปึ้งเนี่ยดีเจสอนก็มาต่อเลยจริงๆเนี่ยคือเรื่องจริงอย่างแท้จริงคือตอนนี้เอาครูเจญี่ปุ่นออกไปแล้วนะเพราะว่าตอนนี้นางขายก๋วยเตี๋ยวฉ่ำครูเจญี่ปุ่นเนี่ยนางขายก๋วยเตี๋ยวคนละรสฉ่ำแต่ยังไม่ได้ไปอุดหนุนนางเลยนะเดี๋ยวว่าวันไหนว่างๆเนี่ยจะไปอุดหนุนหน่อยเออนางขายดีนะคุณผู้ฟังดีเจสอนติดตามนางขายดีนะติดตามนางใน Facebook อ่ะอุ๊ยบ่ายโมงบ่ายสองนางหมดแล้วแล้วก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเอ้าทำไมถึงเธอขายหมดจังเลยเชื่อว่าคำตอบของครูเจญี่ปุ่นที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวหมดเร็วเนี่ยน่าจะมาเพราะว่าทำน้อย โอ้ยแต่นางอร่อยคุณผู้ฟังมีแต่คนแบบเออต้องไปติดตามไปกินให้ได้อะคนละรสคนละรสชื่อนางชื่อร้านนางก็คืออินเตอร์อะความแซ่บอะคนละรสเดี๋ยวต้องไปดูเหมือนกันอยากไปกินนะใครที่ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยว

นะกูเจญี่ปุ่นมาบ้างก็บอกมาหน่อยนะดีเจสอนอยากรู้ว่าอร่อยไหมเพราะว่าดีเจสอนเนี่ยเห็นที่ไรน้ำลายไหลเหมือนเขาว่าเขาเป็นลูกชิ้นปั้นสดน่ะของอะไรที่มันสดๆมันอร่อยอยู่แล้วนะคุณโยมิโยมิจังบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนเพื่อนไม่มาก็กัดเพื่อนแบบนี้แหละค่ะโอ้นิดนึงนะคุณปีศาจเหมียวบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนสารยาท้องฟ้าคึมๆเหมือนฝนจะตกนะคะโอเคค่ะนะคุณนัทแบตเตอรี่บอกว่า93ยังไม่ถึงนครปฐมเลยสัญญาณก็หายแล้วครับเห็นไหมคือดีเจสอนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงนครปฐมเนี่ยมันจะฟังได้แบบชั่วคู่ชั่วยามอะแต่บางครั้งก็งงงงแงงใครฟังแล้วสัญญาณเป็นยังไงอย่าแจ้งดีเจสอนมาได้นะดีเจสอนจะจัดการอย่างแท้จริงเลยให้ถึงที่สุดคุณนิชาพาบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยครูกิฟต์ครูก็รายงานตัวค่ะวันนี้ที่โรงงานที่โรงเรียนจัดงานวันแม่เฮ้ยวันนี้หลายโรงเรียนน่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีงานวันแม่กันนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวพูดเรื่องนี้คุณอนพินละครพลบอกว่าเพิ่งได้เห็นหน้าวันนี้นะคะหลังจากได้ฟังเสียงมานานกลับไปฟังวิทยุดีกว่าค่ะเพิ่งทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอให้ถึงที่สุดนะคือบางคนนะเขาฟังเสร็จแล้วนะเขาก็มาเห็นหน้าหน่อยคือหน้าตาก็ดีนะนะคุณประพัฒน์สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนนะคะพรุ่งนี้โดนดุแน่ๆเลยชอบแกล้งดีเจนุ่นค่ะโอเคคุณวรุณีรายการอันดับ1ยังขนาดนี้ไม่อยากนึกถึงอันดับ2เลยค่ะคือยังไม่รู้เลยว่าใครคือรายการอันดับ2แต่รายการดีเจสอนอ่ะคือรายการอันดับ1ของประเทศนะอุ้ยนี่เป็นด็อกเตอร์เลยเหรอด็อกเตอร์ปริยาพรกันพรมบอกว่ารายการมีสาระมากค่ะฟังทุกเช้าชอบมากๆเลยค่ะโอเคนะพอด็อกเตอร์มาบอกมีรายการมีสาระคุณพัฒน์ทุมศรีเอกชัยบอกว่าสาระกี่โมง จะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรื่องสาระกี่โมงสาระกี่โมงพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้คำพูดนี้ห้ามพูดอย่างแท้จริงนะเอ้ามาข่าวแรกกันเลยนะครับอุ๊ยอันนี้คุณโจหวานเหรอคุณโจหวานบอกว่าฟังจากเพชรบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะกำลังขับรถไปทำงานแก่งกระจานถนนโล่งโปร่งเลยค่ะอุ๊ยคุณผู้ฟังจริงๆเหรออุ๊ยวันนี้มีหลายคนฟังรายการมาไกลมากเลยเนาะไหนใครให้ไกลกว่าแก่งกระจานบ้างบอกมาหน่อยสิมีใครให้ไกลกว่าแก่งกระจานบ้างนะช่วยแจ้งกันมาหน่อยนะใครเนี่ยคุณอธิวัตรเสทะกุลสิริช่วยเลือกระหว่างข้าวเหนียวหมูปิ้งกับข้าวเหนียวหมูทอดคลุกฝุ่นที เออรายการเราก็เนาะให้ทุกคนได้เลือกเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ฟังถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะต้องซื้อระหว่างข้าวเหนียวหมูปิ้งกับข้าวเหนียวหมูทอดคลุกฝุ่นคุณผู้ฟังจะเลือกอะไรแต่ถ้าดีเจสอนเลือกนะดีเจสอนเลือกข้าวเหนียวหมูทอดคลุกฝุ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลากินข้าวเหนียวหมูทอดอ่ะมันได้กินข้าวเหนียวก็กินหมูอ่ะแต่ดีเจสอนอ่ะไม่ชอบกินแบบจับไม้แล้วดึงอะไรเงี้ยไม่ชอบชอบแบบเอาจิบเอามือจับอ่ะแล้วเปิบอย่างเงี้ยกินอ่ะเอออย่างเงี้ยมันโอเคนะมันแฮปปี้นะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับเอาคุณมาดามออยเขาฝากข่าวมาหน่อยเขาบอกว่าฝากงานประชาสัมพันธ์ที่ Impact Challenger ชั้น3มีงาน O-TOP ไปเที่ยวกันได้นะคะมีงานที่8ถึง16สิงหาคมไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะเพราะว่าเขาไม่เอาทุเรียนทอดดีเจสอนไปงาน O-TOP ถ้าดีเจสอนไปโรงงาน O-TOP ดีเจสอนไปอย่างแน่นอนนะคุณผู้ฟังเออนะลุงเต๋าเขาใหญ่บอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้ฟังใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าลูกสาวก็เออทำไมถึงฟังมั่งอะไรมั่งอะไรนี้ต้องไปหาเอาความจริงอย่างแท้จริงได้ยังไงล่ะเอาไปดูเรื่องแรกกันเลยกี่โมงแล้ว 7:25 น.โอ้โหข่าวช่ำเลย 25 นาทีเออเราก็พูดไปได้เนาะพูดไปเรื่อยจนถึง25เลยแล้วไม่น่าเชื่อว่ารายการดีเจสอนนะคือรายการข่าวอันดับ1น่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องแรกเรื่องของเรือพระราชพิธีคุณผู้ฟังได้เห็นข่าวแล้วเนาะได้นำเรืออะไรเนี่ยนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9
เรือสุพรรณหงส์ออกเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนี่อนันตานาคคาราชนี่คุณผู้ฟังฮะอันนี้ให้ชมนี้ก่อนอันนี้คือเรือพระที่นั่งนะอนันตานาคราชโอ้โหเห็นแล้วขนลุกใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 53นะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือเรือที่ทุกท่านเห็นกันอยู่เนี่ยนี่คือเรือพระที่นั่งอนันตานาคราชเรือลำนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะเรือพระที่นั่งลำนี้ต้องบอกว่างดงามมากๆอันนี้ตอนอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคุณผู้ฟังนี่ทหารเรือก็กำลังยกมือพนมยกมือกันอยู่และเตรียมถวายบังคมงดงามมากแหมคุณผู้ฟังดูสิอนันตานาคราช7เสียนแล้วเสียนของอนันตะเนี่ยโอ้โหนะคือเคี้ยวเคี้ยวน่ากลัวไปหมดเลยคุณผู้ฟังใครไม่เคยเห็นแบบใกล้ๆไม่เคยเห็นแบบชัดๆนี่เลยเข้ามาชมได้เลยงดงามมากๆอ้าวพอออกมาจากแล้วนะออกมาก็เป็นอย่างนี้นี่เริ่มแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหอันนี้ออกจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยเรือเอ้ยเรือช้าเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะคุณผู้ฟังลบสังกีไปหมดนะเรือเอ้ยช้าเรือพระที่นั่ง

นี่คุณผู้ฟังเห็นไหมเนี่ยอันนี้ตอนอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะโอ้โหสง่างามมากอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับกับฝีพายที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงท้องเรือคุณผู้ฟังท้องเรือของเรือพระที่นั่งจะมีความแตกต่างกันนะคุณผู้ฟังเห็นไหมว่าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชมีสีเขียวดีเจสอนเห็นแล้วขนลุกเห็นแล้วขนลุกจริงๆอย่างแท้จริงหูฟังอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นนะแต่เป็นเรื่องของความสวยงามอย่างแท้จริง คุณผู้ฟังผมจะเล่าให้ฟังนะเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเนี่ยสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนลำปัจจุบันเนี่ยเป็นเรือที่สร้างใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่6เรือลำนี้นี่มีมานานตั้งแต่พระนั่งเกล้าแล้วนะแต่ก็มีการชำรุดทรุดโทรมอ่ะก็เลยมาสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลที่6โขนเรือปิดทองประดับกระจกเป็นรูปพญาอนันตนาคราชหรือพญานาค7เสียรนี่เอาแบบให้เห็นแบบชัดๆนี่พญานาค7เสียรโอ้โหเห็นแล้วขนลุกกลางลำเรือทอดบุษบกใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้าพระกฐินคุณผู้ฟังเห็นตรงกลางลำไหมกลางลำเนี่ยเขาจะวางผ้ากฐินเอาไว้รวมไปถึงพระพุทธรูปเอาไว้ภายนอกทาสีเขียวท้องเรือภายในทาสีแดงตัวเรือมีความยาว 44.85 เมตรกว้าง 2.58 เมตรลึก 1.87 เมตรใช้กำลังพลฝีพายทั้งหมด72นายนะโอ้ยหนักหนักหนักหนักเนี่ยคือความสวยงามของประเทศไทยคุณผู้ฟังจำดีเจสอนเอาไว้เลยนะแล้วบอกเอาไว้เลยมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานไม่มีประเทศไหนมีแบบนี้นะไม่มีชาติไหนมีแบบนี้ไม่มีประเทศไหนทำได้แบบนี้เรื่องของความงดงามละเอียดปราณีตนี่อยู่ที่กรมศิลปากรนะเจ้าเขาเรียกอะไรพนักงานที่ทำเนี่ยนะลงลักปิดทองเนี่ยไม่มีประเทศไหนมีได้แบบงดงามอย่างเรานะอาจจะมีรูปปั้นสวยสดงดงามแต่ของเราเนี่ยลงลักปิดทองลวดลายเนี่ยงดงามจริงๆไปดูได้เลยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยคุณรู้ฟังอ่ะให้ดีเจสอนให้เห็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ตลอดทั้งลำเรือคุณผู้ฟังเป็นไม้นะเป็นไม้นะแต่ลวดลายเนี่ยโอ้โห

เห็นไหมสุพรรณหงส์นี่เขาบอกว่าเพียงอย่างหงส์เลยแม้แต่ลวดลายไปไหนเนี่ยเคลื่อนไปไหนเนี่ยก็เหมือนกับกำลังโบยบินอยู่บนนภาคุณผู้ฟังนี่คือรายการข่าว 100% จริงๆวันนี้ครึ่งแรกได้ข่าวแบบช้ำๆเลยคุณผู้ฟังนะจริงๆไม่รู้ว่าเด็กสมัยเนี้ยได้ท่องอาขยานบ้างไหมแต่สมัยดีเจสอนนะไหนใครได้ท่องแบบไหนบ้างตอนสมัยดีเจสอนเนี่ยก็มีท่องกาบเหเรือเหมือนกันจำได้ว่าเป็นของเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าธรรมาภิเบศเนี่ยนะจำได้แค่นี้ แต่เรียกสั้นๆว่าเจ้าฟ้ากุ้งดีเจสอนจำได้สองท่อนประมาณท่อนแรกๆมันจะขึ้นว่านาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปเมื่อสัตว์แสนยากร

ฟองเนี่ยอันเนี้ยเป็นบทกลอนทำนองของเจ้าฟากุ้งที่แต่งแล้วสมัยอยู่มัธยมจำได้ว่าเป็นมัธยมครูเนี่ยให้ท่องนะแต่ไม่มีนะไอ้เชียบเชียบนะ หลายคนเนี่ยชอบร้องกาเพเรือแล้วบอกว่าเชียบเชียบเนี่ยมีไม่เคยได้ยินนี่เจสอนไม่เคยได้ยินนะเชียบอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่บางโรงเรียนก็อาจจะสอนเชียบเชียบก็ได้นะเออคือดีเจสอนรู้สึกว่าคือมันสามารถที่จะลื่นไหลไปได้ไปเรื่อยๆนะคือมันเป็นความสุขอะนะและอีกบทหนึ่งของกาบเฮเรือเครื่องคาหวานใช่ไหมมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยีรารสร้อนแรงเนี่ยคือบทแบบเนี้ยมันเป็นบทของบทประพันธ์นะคุณผู้ฟังที่ในสมัยยุคหนึ่งมัธยมในวิชาภาษาไทยเราต้องท่องจำอ่ะแต่ไม่รู้ว่าในยุคสมัยเนี้ยมันยังมีความท่องจำแบบนี้อยู่หรือเปล่าเออนะต้องลองไปดูนะครับเนี่ยนะสุพรรณหงส่งผัวหอยงามชดช้อยลอยลังสินคุณณัฐพลนะบอกมาว่าฉันท่องแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ฟังแต่ละคนท่องไม่เหมือนกันแต่มันคือบทเดียวกันเนี่ยมันคือกาบเหเรือถามว่าดีเจสองก็เคยสงสัยนะว่าทำไมถึงเขาต้องมีการท่องกาบเหเรือแล้วทำไมถึงต้องให้ฝีพายมาห้าให้เจี๊ยบเจี๊ยบเนี่ยทำไมถึงต้องทำแบบนั้นก็มีความรู้กลับมานะเขาบอกว่าเพราะการพายเรือมันเหนื่อยนะฝีพายเนี่ยเหนื่อยอยากให้ฝีพายได้มีส่วนหนึ่งในคือการเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยนะฮะในกษัตริย์ของเราในยุคสมัยสุโขทัยอยุธยาเองก็ดีเนี่ยนะเวลาเขาพายเรือไปเนี่ยมันเหนื่อยนะแล้วกษัตริย์ของเราก็ไม่ได้จะไปพายเรือออกไปรบแต่พายเรือออกไปเรียบพระนครดูนู่นดูนี่นะความสุขอะพระมหากษัตริย์ในยุคของอยุธยาบอกมีความสุขแต่กำลังพลเหนื่อยเงี้ยก็ไม่ไหวก็เลยมีการแต่งกาบเหเรือนะมีคนร้องมีคนรับนะกษัตริย์อยุธยาก็มีความสุขฝีพายของอยุธยาก็มีความสุขคนเหเรือก็มีความสุขมีความสุขกันทั้งหมดทั้งลำอ่ะจะไปไหนก็แฮปปี้นะคุณผู้ฟังนะเออก็ถือว่าเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญส่วนบทกลอนบทประพันธ์เนี่ยในการแต่งกาบเหเรือเนี่ยนะก็ต้องยกย่องนะคุณครูพลเรือตีทองย้อยแสงสินชัยท่านเกษียณอายุไปนานแล้วนะท่านอายุเยอะมากแล้วนะแต่ท่านยังสามารถแต่งบทประพันธ์ให้กับกองทัพเรือดีเจสอนบอกเลยว่าเนี่ยคือบุคคลสำคัญของกองทัพเรือเลยนะจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆคุณครูทองย้อยแสงสินชัยนะครับเอามาหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้วันอะไรอ่ะวันอังคารวันอังคารได้ของเส้นหมี่อบแห้งไวๆคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์024757675แล้วบอกสโลแกนว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งก็สามารถลุ้นรับรางวัลไปได้เลยทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะพร้อมไหมคุณผู้ฟังลูกหนูอยู่ป.2ก็ต้องอาขยันแล้วค่ะเออคุณโจแจงเออน่ารักมากเธอลูกเธอเป๊ะนะอ่ะมาครับคุณผู้ฟังขอ1สายนะครับ024757675คนที่โทรเข้ามานะขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ยังไม่เคยโทรนะครับโทรเข้ามาได้ส่วนคนที่โทรมาแล้วคุณต้องเปิดไมค์เปิดกล้องนะหน้าตาคุณต้องพร้อมถ้าหากคุณไม่พร้อมเนี่ยนะคุณอย่าโทรเข้ามาค่ะ024757675ถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลย

0: อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำบูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: 7:42 น.รายการสดนะจ๊ะเอ้ามานะครับทักทายไปด้วยโอ้โหสายหน้าใหม่ของฉันเป็นสายหน้าใหม่ที่มากันแบบยกขยโง6 โมงเช้าแต่นี่คือ7 โมงโอ้โหเธอถ้าหากว่าเธอมีลูก2 คนแล้วหน้าเธอยังเป๊ะขนาดเนี้ยฉันตกใจนะเพราะคุณแม่ยังสวยมากคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาให้กำลังใจดูนางหน่อยเอ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะนี่คือลูกเธอทั้ง2 คนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะใช่
0: เฮ้ย
1: โทรติดวันนี้หน้าสดด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: โหลดมากคุณแม่ชื่ออะไรอ่ะ
1: ช
0: ื่
1: อตาลค่ะ
0: คุณแม่ชื่อตาลลูกสาวชื่ออะไรคะ
1: อะไรคะ
2: ชื่อวายค่ะ
1: ชื่อน้องวายค่ะ
0: น้องวายน้องวายอยู่ชั้นไหนแล้วคะ
2: ชั้นวันหนึ่งครับ
0: โอเค
1: ช
0: ั
1: ้นวันหนึ่ง
0: ส่วนอีกคนนึงหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
3: อ
0: ี
3: กคนนึงชื่ออะไรครับ
4: วิงครับ
1: ชื่อวิงค่ะ
0: น้องวิงอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
5: อยู่ชั้น3ค่ะ
1: อนุบาล3ค่ะ
0: น้องวิงโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับ
1: อยากเป็นอะไรครับ
0: อยากเป็นอะไรครับน้องวิม
1: น้องวิงโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นอะไร
0: โตขึ้นอยากเป็นอะไรไม่รู้
5: ไม่รู
1: ้แล้วอยากไม่รู
0: ้แล้วน้องนี่ล่ะ
1: น้องวายล่ะคะ
0: น้องวายล่ะคะอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
5: เป็นตำรวจอ
1: ยากเป็นตำรวจ
0: เป็นตำรวจโอเคโอเคดีเจนุ่นจัดรายการมาเป็นปีไม่มีใครอยากเป็นแอมบาสเดอร์ได้เลยค่ะเออคุณแม่โอ้โหลูก2แต่หน้ายังเป๊ะมากถือว่าผ่านนะเนี่ยอันนี้คือแม่
1: เคยโทรติดมาปีที่แล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วดีเจสอนจะจำไม่ได้
0: จำไม่ได้จำไม่ได้ตอนนี้เธออยู่แถวไหนตอนนี้
1: อยู่ปทุมค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไงบ้างการจราจรที่ปทุม
1: ไม่ค่อยติดค่ะวันนี้โอเคมากๆไม่สายลุกๆไม่สาย
0: เด็กๆไปเรียนโรงเรียนไหนกันน่ะทำไมแต่งชุดสีเขียวอ่ะโรงเรียนอะไรอ่ะ
1: บริบูรณ์ศิษย์รังสิตค่ะ
0: โอ้เรียนเอกชนใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โอ้โชว์รถมาก2 คนอันนี้เธอไปทำงานต่อหรือว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงแบบ 100% เลย
1: ทำงานค่ะแต่ว่ายัง work from home ที่บริษัทยัง work from home อย
0: ู่โอ้ลดน็อตโทรลดน็อตโทรแบบลดมาก เธอเป๊ะมาก จริงคือวันนี้เธอค่อนข้างปรุงจืดแต่เธอโอเคเลย นะ
1: จืดมากมาก
0: น้องวาย น้องวายคะทำไมถึงน้องวาย อยากเป็นตำรวจคะ
3: ป๊าป๊าทำไม
0: ฮะหรือว่า
1: พ่อพ่อเป็นทหารค่ะแล้วไม่อยากเป็นทหารเหมือนพ่อแล้ว
0: แล้วเด็ก2 คนนี้เขาฟังรู้เรื่องไหมเธอ
1: รู้เรื่องค่ะรู้เรื่องเขาฟังทุกวัน
0: โอ้ลองเออแล้วเธอก็นั่งมาฟังทุกวันอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็เปิดรถแล้วก็ฟัง
0: น่ารักมากมากน่ารักมากมากทั้ง2 คนเลยตายเธอเหนื่อยไหมเนี่ยเธออีกคนอนุบาล1อีกคนบ้าน3เนี่ย
1: เหนื่อยค่ะเพราะว่าติดกันเลยแต่ว่าก็ดีเขาเป็นเขาเล่นด้วยกันได้เป็นเพื่อนกัน
0: เออดีดี
1: เหนื่อยปากเพราะว่าต้องคอยแบบว่าหยุดอย่าแกล้งกันนะพอแล้ว
0: เวลาเขาทะเลาะกันเวลาเขาทะเลาะกันคนเป็นแม่อย่างเธอเนี่ยที่แบบมีลูกแบบใกล้ๆชิดกันอย่างเงี้ยเธอสอนเขายังไงอ่ะ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องปกติของเด็กอะค่ะเขาทะเลาะกันเป็นธรรมชาติของเด็กเนาะเล่นมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าที่บ้านอ่ะก็จะมีกฎว่าคนที่เป็นคนทำผิดคนที่เป็นทำเริ่มก่อนจะต้องเป็นคนผิดเสมอแล้วคนที่ผิดจะต้องรู้จักพูดขอโทษโดยที่ไม่อายการขอโทษไม่ใช่เรื่องน่าอายจะสอนเขาเสมอว่าถ้าคุณทำผิดคุณก็แค่ขอโทษแค่นั้นมันไม่ได้ยากใช่ไหมคะใครทำผิดก็ขอโทษใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: อุ้ยโทรสอนลูกเธอดีมากเลยอ่ะเธอลดมากนี่เธอคือตัวแม่ตัวมาทุกคนเลยเนี่ยใช้ได้
1: ขอบคุณครับ
0: เธอดีมากเลยน่ารักมากๆเธอแล้วฟังรายการเรามานานขนาดนี้เป็นยังไงบ้างทำไมถึงยังฟังเรื่อยๆฟังต่อเนื่องขนาดนี้ล่ะ
1: จริงๆเหมือน
4: ฟังรายการเหมือนไม่ได้ฟังข่าวที่มันเครียดอะค่ะมันเหมือนได้คุยเหมือนฟังเพื่อนเมามอยเหมือนนั่งเปิดแล้วฟังเพื่อนเมามอยทะเลาะกันบ้างหยอกเล่นกันบ้างด่ากันบ้างแล้วก็มีสาระแล้วก็มีความบันเทิงสอดแทรกเนื้อหาทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าชอบฟังไม่ชอบฟังรายการที่บอกว่าเครียดแต่เช้าเนาะเพราะว่าเราเปิดมาเราก็อยากฟังอะไรที่มันแบบว่าผ่อนคลาย
0: โอ้
4: ใช่
0: ทุรนมากแต่วันนี้ถึงเธอแต่วันนี้เธอไม่ได้ไปทำไม่ได้เข้างานอ่ะเนาะหน้าเธอก็เลยปรุงจืดนะแต่การจืดของเธออ่ะมันมีความแบบเขาโครงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าคิ้วมันค่อนข้างจางถ้าเธอไปสักใหม่นะให้มันออกสภาพ58
4: ไปเติมไปเติมไปเติม
0: เดี๋ยวเธอต้องไปเติมนะโอเคน้องวายน้องวายคะ
6: น
0: ้
6: องวายค
0: ่
6: ะ
0: น
4: ้
0: องวายค
4: ่
0: ะ
4: ถึงโรงเรียนแล้วค่ะอยากจะลงว่าส
0: าเดี๋ยวเธอช่วยบอกสโลแกนของเส้นหมี่อบแห้งไวๆหน่อยแล้วเธอจะได้รับของเหล่านี้ไปจากเส้นหมี่ให้ไวๆเลยนะครับเดี๋ยวเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะแล้วเดี๋ยวจะได้รับของไปนะพร้อมไหมสโลแกน
6: คุณอาดีเจสอน
0: มา
6: คุณอาพูดหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องวายจะพูดตามค่ะ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
6: อ
0: ่
6: ะเส้นหมี่อบแห้งไวๆต้องพูดตามแล้วมันยังไม่ได้รางวัลนะเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
0: เส้นหมี่อบแห้งไว
5: ๆเส้นหมี่อบแห้งไว
0: ๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
5: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
4: พอเข้ามาพอแค่นี้เลย
0: โอ้ครอบครัวเธอน่ารักมากเธออินสไปเรชันได้ดีมากๆเลยขอบคุณเธอมากบ๊ายบายนะบ๊ายบายทุกคนเลยน้องวายบ๊ายบายบ๊ายบายเลยบ๊ายบายจ้าโอ้โหคุณรู้ฟังมีความสุขนะแต่ฉันเชื่อว่าคนเป็นแม่เนี่ยก็แอบมีหัวจะปวดบ้างแหละ2คนนะเยอะมากเลยแต่ถามว่าเยอะไหมในยุคปัจจุบันนี้ไม่เยอะนะแฮปปี้มากขอบคุณด้วยเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ไม่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยคือของจริงของแท้อย่างแท้จริงเลยแล้วคุณแม่ก็ยังสวยนะนี่ขอยกย่องเรื่องความสวยเลยส่วนลูกน่ารักมากมากเลยนะแล้วก็ถือว่าดีเจนุ่นเนี่ยจัดรายการคู่กับดีเจสอนมานานเนาะหลายๆคนก็เลยบอกว่าเด็กๆพอฟังแล้วก็อยากเป็นทหารเรือแต่น้องวายบอกว่าน้องวายอยากเป็นอะไรครับอนาคตน้องวายบอกอยากเป็นตำรวจโอเค น่ารักจริงๆนะน่ารักจริงๆนะทุกๆคนเลยนะครับเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังฮะไปดูเรื่องของจังหวัดลำพูนอันนี้เชิญชวนไปเที่ยวงานลำพูนกันหน่อยนะลำพูนก็มีการจัดงานตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันที่12สิงหาคมหลายคนก็รู้เนาะว่าณตอนนี้ลำไยมันมาเยอะมากคุณผู้ฟังช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยลำไยก็มาจากจังหวัดลำพูนเนี่ยเขาบอกว่าลำไยที่จังหวัดลำพูนมันลูกใหญ่นะแล้วมันก็สีชมพูปะพี่คอยนวลอยู่ที่สวนลำไยอยู่คนเดียวไม่ไหววันนี้ลำไยลูกดกจังเลยเฮ้ยคุณฟังแต่ที่จังหวัดจันทบุรีอ่ะจันทบุรีบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงแถวสอยดาวเนี่ยแก่งหางแมวเนี่ยปลูกลำไยได้แล้วนะเพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างเย็นลำพูนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองของลำไยเลยก็ว่าได้ลำไยต้องไปลำพูนจะไปลำพูนต้องกินลำไยคุณรู้ฟังนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยเขามีการจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18นะเขาจัดขึ้นที่บริเวณบ้านแม่สารป่าเดชถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนงานนี้เนี่ยนะเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายลำไยแล้วก็สินค้าเกษตรเพิ่มโอกาสให้กับการตลาดของเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะฮะอ้าวก็เอามาบอกกันนะครับมันไกลหน่อยสำหรับชาวกรุงเทพแต่ให้ชาวกรุงเทพรู้ว่าณตอนนี้ลำไยออกแล้วนะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหลายคนจะได้รู้สึกสบายใจเพราะบางคนบอกโอ๊ยลำไยจากไหนคะลำไยลำพูนครับจะได้รู้ว่าแล้วเป็นลำไยลำพูนอย่างแท้จริงหรือเปล่าเป็นลำไยลำพูนอย่างแท้จริงเพราะตอนนี้ที่ลำพูนออกมาแล้วนะครับลำไยลำพูนออกมาแล้วนะสบายใจได้สบายใจได้นะครับทุกคนนะเอาไปดูกันต่อเรื่องของนี่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขบวกกับกระทรวงแรงงานหลายคนบอกว่าดีเจสอนให้อ่านข่าวเรื่องของนู่นนี่นั่นหน่อยดีเจสอนไม่อ่านนะเพราะว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายเรื่องทุกข์ไม่มีรายการดีเจสอนแน่นอนรายการของเราคอนเซปต์ก็คือต้องเป็นรายการเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะแต่นั้นไม่ต้องถามว่าตอนนี้อะไรเนี่ยแบบนี้ไปถึงไหนแล้วดีเจสอนจะไม่อ่านทั้งสิ้นนะใครอยากจะอ่านอยากจะฟังแบบข่าวสารที่มันแบบหนักๆเข้มๆฆาตกรฆาตกรรมช่องวิทยุไม่มีอ่ะนู่นไปดูวิทยุดูทีวีนะแต่ถ้าหากว่าฟังเรื่องดีมาฟังรายการเนวิธามคุณผู้ฟังนะมีแต่เรื่องดีๆนะครับเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจับมือกระทรวงแรงงานนะครับปฏิรูปใหม่เชื่อมห้องเรียนสู่โลกการทำงานปูทางเด็กไทยสู่ตลาดแรงงานขั้นสูงนะครับคือเรื่องนี้รัฐบาลเขาให้ความสำคัญในการยกระดับพัฒนาศักยภาพนะครับทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจับมือร่วมกันปรับเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการศึกษาไทยสำคัญจากแบบเดิมที่เรียนจบแล้วค่อยเริ่มหางานปรับไปสู่การวางเส้นทางอาชีพแล้วก็ทักษะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจยุคใหม่นะฮะก็หลายๆคนก็รู้เนาะถ้าอยากเป็นครูก็ต้องเรียนครุศาสตร์เรียนศึกษาศาสตร์นะเรียนต่อมหาลัยแล้วจะได้เป็นครูอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเขาก็จะมีอนาคตเหมือนดีเจสอนถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจค่ะอย่างเงี้ยแล้วการจะเป็นตำรวจจะต้องทำยังไงเหมือนเอาอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารเรือทหารเรือเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ได้ปิดกั้นการเรียนเลยนะสายสามัญก็มาเป็นได้ดีเจสอนจบม.6 นะใครถามดีเจสอนจบอะไรเนี่ยฉันจบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกมาเธอมาอ่านข่าวฉันฟังได้ยังไงเธอการศึกษาต่ำกว่าฉันอีกเธอมาอ่านข่าวฉันฟังได้ยังไงคุณผู้ฟังดีเจสอนจบม.6 เองนะ ใบประกาศออกมาเนี่ยจบม.6จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีไม่ได้จบป.ตรีป.โทป.เอกหลายคนบอกโอ๊ยแล้วจะมานั่งอ่านข่าวฉันฟังได้ไงฉันต้องให้ระดับปริญญามานั่งอ่านให้ฉันฟังเท่านั้นคุณผู้ฟังนี่คือความรู้ความสามารถค่ะเอาข่าวมาให้อ่านดีเจสอนก็เลยบอกว่าเนี่ยดีเจสอนจบแค่ม.6 เองยังสามารถเป็นทหารเรือได้เลยเพื่อนดีเจสอนจบกศน.ม.6ก็มาเป็นทหารเรือเดียวกันเพื่อนดีเจสอนจบปวช.เรียนอยู่สายเทคนิคอายุถึง18ปีก็มาเป็นนักเรียนจ่าเดียวกันเนี่ยกองทัพเรือของเราไม่ได้ปิดกั้นสายการเรียนเลยจะเรียนแย่เรียนเกรดต่ำเรียนอะไรไม่ได้สนใจขอแค่สอบแล้วผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะทดสอบสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงผ่านไม่มีโรคประจำตัวคุณเป็นทหารเรือได้เลยนะคุณรู้ฟังไม่จำเป็นโอ้ยนู่นนี่แต่ถ้าหากว่าเรียนจบปริญญาแล้วคุณเรียนตรงสายกับกองทัพเรือเปิดคุณก็มีโอกาสดังนั้นแล้วแต่ละอาชีพเขาจะมีสายการทำงานที่แตกต่างกันเหมือนที่จังหวัดระยองคุณผู้ฟังดีเจสอนขอยกตัวอย่างไม่ได้มาแบบมาบูลลี่กันนะดีเจสอนเนี่ยมีเพื่อนจบมันจบปวส.จบอยู่ปวส.นะแล้วไปทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองดีเจสอนขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะบริษัทใหญ่อยู่เหมือนกันนะเพื่อนอีกคนนึงจบปริญญานะจบปริญญาแต่ไปทำงานกับเพื่อนของดีเจสอนอีกคนนึงที่จบปวส.เชื่อไหมว่าคนทำงานที่จบปวส.ได้เงินเดือนสูงกว่าปริญญานะอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงอย่างแท้จริงให้เห็นแบบเด่นชัดจริงๆคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปชี้ได้ว่าคุณต้องจบปริญญาตรีแล้วคุณจะได้เงินเดือนสูงกว่าเขาคุณจะต้องจบปริญญาโทแล้วคุณจะดีกว่าเขาบางครั้งจบสูงเกินไปแต่การจบมันไม่รองรับกับการทำงานก็ได้จะสอนบอกไว้เลยนะดังนั้นอย่าไปดูถูกการเรียนของเขาบางคนบอกจบปวส.แล้วไปทำอะไรกินนะจะไปหาอะไรกินนู่นนี่นั่นทำจะไปทำอาชีพอะไรคุณผู้ฟังจบปวส.เครื่องยนต์เครื่องยนต์มารถคุณดับคุณก็ต้องไปให้ปวส.เนี่ยมาซ่อมให้คุณนะผมบอกไว้เลยมีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างกันเอ้าข่าวยังไม่จบนะฮะเขาบอกว่าให้มันสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เศรษฐกิจยุคใหม่นะก็เลยมีการขับเคลื่อนผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานดึงภาคเอกชนแล้วก็สถานประกอบการมาร่วมแบบหลักสูตรไม่มีเด็กคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเพื่อติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบนะครับกลุ่มว่างงานให้กลับเข้าสู่ระบบฝึกงานปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงอ้าวก็ขอให้มันเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเด็กจบใหม่เนี่ยว่างงานก็ค่อนข้างเยอะก็หวังว่าการว่างงานของน้องๆจะเป็นแรงผลักดันให้กล้าที่จะทำงานกันต่อไปสู้กันต่อไปนะดังนั้นอย่าบูลลี่กันอย่าบูลลี่ว่าฉันจบปวช.ปบปวส.จะไปสู้เด็กจบปริญญาไม่ได้เอาตัวอย่างที่ดีเจสอนเคยบอกว่าปวส.บางครั้งยังเงินเดือนสูงมากกว่าด้วยเพราะว่าประสบการณ์มันตรงสายไงมันตรงมันเป๊ะกว่านะครับคุณผู้ฟังนะอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเพิ่มเติมคือความสุขทุกเช้าใครที่ยังไม่มีรอยยิ้มหมุนคลื่นมาฟัง FM 93แล้วได้ฟังในวิถีเมืองดีประเทศไทยยามเช้าข่าวสาร 100% เดี๋ยวส่งต่อหน้าที่ให้กับครูเจบอม FM 93นะครับต่อเนื่องกับครูเฟรนไฮนะครับวันนี้ผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำติดต่อกันหลายวันพร้อมสั่งการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิงหลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาวลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นต้นน้ำลำน้ำปิงมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงโดยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่9สิงหาคม2569เป็นต้นมามีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำปิงส่งผลให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาวลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำปิงไหลผ่านสถานี P67 บ้านแม่แตตำบลแม่แฝกเก่าอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และเข้าสู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่โดยมวลน้ำจะมาถึงในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงพ้นน้ำทั้งหมด6บานเพื่อเร่งการระบายน้ำไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ำในอัตราการไหล256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ภาวะปกติพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำฝายในแม่น้ำปิงทุกแห่งมีความพร้อมควบคุมระบบการยกบานระบายน้ำทุกประตูระบายน้ำให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงานNews.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนผู้แทนที่ดีมีลักษณะอย่างไร
9: อ้าวเจ๊ซอปั่นจักรยานไปไหนมาแต่เช้าครับเนี่ย
10: ไปบ้านลุงเอกมาค่ะประหลาดไปดูเขาทำถนนกันก่อนหน้านี้นะเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งพอฝนตกชาวบ้านเดินทางลำบากรถล้มไปตั้งหลายคันเมื่อวันก่อนเลยถ่ายรูปไปแจ้งที่อบต.เขาก็ดีนะเนี่ยผ่านไป 2-3 วันก็มาซ่อมให้และยังบอกว่ากำลังของบประมาณมาทำถนนเป็นคอนกรีตให้ทั้งหมู่บ้านด้วยการที่เราเลือกตัวแทนท้องถิ่นดีๆมาทำงานก็ดีแบบนี้เองเนาะปลัดเนาะ
9: ใช่ครับผู้แทนท้องถิ่นที่ดีจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถรู้ปัญหาท้องถิ่นและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านได้นะครับและที่สำคัญที่สุดต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องด้วยครับ
10: โอ้โหคุณสมบัติที่ปลัดว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเจ๊ชัดๆเลือกตั้งครั้งต่อไปสงสัยต้องจัดซะหน่อยแล้ว
9: พูดเป็นเล่น
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าของวันอังคารที่11สิงหาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชาชนยุทธและวิทยากรของเราในวันนี้ครับพี่หนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงสวัสดีครับพี่หนึ่ง
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอโทษคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รายการเริ่มช้าไปหน่อยวันนี้มีข่าวสารสำคัญมากมายเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันก่อนแล้วว่าวันนี้สภาพอากาศวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเหรอครับพี่หนึ่ง
1: ครับครับก็เหตุการณ์นะครับก็ลักษณะยังคล้ายๆเดิมนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับฤดูฝนก็จะอยู่คู่กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็แน่นอนครับเขาก็อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มฤดูฝนนะครับแล้วก็ยาวไปจนสิ้นสุดฤดูฝนนะครับสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกตัวนึงนะครับที่ยังคงอยู่กับเราเช่นเดียวกันนะครับก็คือแนวร่องมรสุมนะครับ
0: ก็คือเส้นสีแดงๆที่อยู่ภาคเหนืออยู่ประเทศไทยตรงนู้นนะฮะข้างบน
1: ใช่ครับซึ่งเป็นเส้นที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราเห็นชัดว่าแนวเขาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแนวตรงนี้นะครับก็ทำให้พื้นที่ใกล้เคียงนะครับมีฝนตกได้มากนะครับนอกจากตัวมรสุมนะครับซึ่งตัวร่องมรสุมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะโผล่มาให้เห็นนะครับในช่วงฤดูกาลนี้นะครับส่วนฤดูอื่นนะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนที่ไปที่อื่นซึ่งจะไม่เด่นชัดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงประเทศไทยนะครับตัวสองปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้เกิดลักษณะของฝนได้ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์เลยนะครับมีฝนตกค่อนข้างจะมากนะครับ
0: หลายพื้นที่เลย
1: ทั่วทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับและด้านตะวันตกด้านรับลมมรสุมนะครับพื้นที่อาจจะพื้นที่ที่น้อยหน่อยนะครับก็คือภาคใต้ตอนกลางๆถึงตอนล่างนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าติดตามข่าวสารเนี่ยจะเห็นว่าในบางพื้นที่ก็จะมีน้ำป่ามีน้ำท่วมได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับซึ่งเป็นฝนสะสมที่เกิดขึ้นตามภูเขานะครับตามเทือกเขาต่างๆนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับซึ่งในช่วงวันนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1อาทิตย์เนี่ยนะครับฝนมีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างต้องบอกว่าลดลงบ้างนะครับ
0: จะลดลงเล็กน้อยใช่ไหมฮะ
1: ประมาณนั้นนะครับก็คือฝนยังอยู่กับเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าลดความรุนแรงลงแต่ในพื้นที่ที่ฝนยังสะสมได้อยู่นะครับก็คือทางภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคกลางครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกในบางจังหวัดนะครับตรงนี้ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับยังมีตกหนักได้เรื่อยๆนะครับ
0: เพราะว่าสาเหตุของปัญหาช่วงนี้มันไม่ใช่ว่าฝนตกแรงมาสู้เดียวแต่มันคือฝนที่ตกสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะ
1: เขาสะสมมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะ
0: คร
1: ับเราดูเหมือนกับว่ามันไม่เยอะเนาะมันไม่เยอะแต่จริงๆก็สะสมได้เพราะว่าตามภาคเหนือเองเนี่ยนะครับอย่างตัวเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ชัดมากนักเพราะว่ามีภูเขาสูงเยอะนะครับการที่มีภูเขาสูงเนี่ยจะบังข้อมูลจากตัวเรดาร์ได้นะครับรวมทั้งตัวจุดตรวจนะครับจุดตรวจจุดวัดน้ำฝนเนี่ยในทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมีทั่วถึงนะครับบางครั้งก็ไปตกเยอะตกหนักในป่าในเขาซึ่งไม่สามารถจะไปตั้งได
0: ้วัดใช่ไหมฮะ
1: ไม่สามารถจะไปตั้งได้อยู่แล้วนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้นะครับ
0: ซึ่งน้ำท่วมน้ำป่าอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่ว่าแหล่งน้ำได้แต่ละพื้นที่มีการสะสมมากน้อยแค่ไหนด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งฝนที่มันตกสะสมช่วงเนี้ยในอย่างภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็เพราะร่องมรสุมมันยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะ
1: ยังอยู่ครับเพราะว่าไม่แทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับเขาอาจจะมีการเคลื่อนที่ขึ้นทางทิศเหนือบ้างนะครับไปอยู่เมียนมาไปอยู่จีนตอนใต้ลาวตอนบน
0: คร
1: ับ บางครั้งก็ขยับลงมาครับอยู่เมียนมาภาคเหนือตอนบนอาจจะเฉียดภาคอีสานบนด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับรวมทั้งมรสุมที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีแรงบ้างปานกลางบ้างนะครับที่เข้ามาก็ยังนำความชื้นได้
0: ม
1: าเข้ามาได้ดีนะครับ
0: แล้วที่เราคาดการณ์ว่าฝนมันจะเบาลงแต่แค่เล็กน้อยเนี่ยอันนี้เป็นเพราะร่องมรสุมหรือเพราะลมมรสุมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหรอครับ
1: นะครับคือถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาครับมรสุมนี่แรงนะครับ คลื่นลมค่อนข้างจะจัดนะครับหลังจากนี้คลื่นลมก็จะลงนะครับแต่ลงไม่ใช่อ่อนนะ
0: เบาลงเล็กน้อยใช่ไหม
1: คือเบาลงเล็กน้อยนะครับในพื้นที่ที่ คือฝนเนี่ยเอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยมรสุมยังเป็นค่อนข้างแรง
0: ยังเป็นแรงอย
1: ู่ยังเป็นค่อนข้างแรง
0: แค่เบากว่าช่วงที่ผ่านมานิดหน่อย
1: ใช่นะครับมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนาะนะครับทีนี้ตัวเรื่องคลื่นลมเองเนี่ยอาจจะมีการขยับบริเวณที่มีคลื่นลมแรงขึ้นไปนะครับอย่างเช่นแถวระนองพังงานะครับมากขึ้นไปทางนั้นมากขึ้นเนาะแล้วก็ชายฝั่งพม่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขาแรงกว่าอยู่แล้วนะครับฝนก็จะไปกองอยู่ทางนั้นเยอะแล้วก็หลังจากนี้นะครับแนวลมที่เราเห็นตรงนี้ที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับลงมานะครับก็จะลมเนี่ยจะเลี้ยวมาทางภาคใต้มากขึ้นนะครับแต่ว่าแนวลมแรงมันก็จะคลื่นลมแรงเนี่ยจะอยู่บนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เรื่องฝนช่วงหลังเนี่ยภาคใต้จะเริ่มกลับมาบ้างนะครับ
0: ก่อนหน้านี้มันน้อยลงไปเล็กน้อยใช่ไหม
1: ใช่ครับในขณะที่ตอนบนของประเทศไทยเนี่ยตัวแนวร่องเนี่ยมัน อาจจะตอนนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นเหนือประเทศไทยขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงหลังเดี๋ยวมันก็กลับมา
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ถ้าเราจะดูโดยภาพรวมเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชัดเจนมากนะครับ
0: ก็คือยังเยอะอยู่ในหลายพื้นที
1: ่ยังถือว่าเยอะอยู
0: ่
1: นะครับยังถือว่าเยอะก็ถือว่าสมกับความเป็นฤดูฝนนะครับทีนี้ฤดูฝนก็เราก็ต้องระวังเรื่องน้ำเป็นหลักเนาะ
0: ครับเพราะว่าในบางพื้นที่มันก็มีทั้งพื้นที่ที่มีฝนตกกับพื้นที่ที่ไม่มีฝนด้วยถูกไหมคร
1: ับพื้นที่ที่ฝนน้อยเนาะพื้นที่ที่ฝนน้อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาที่ถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นนะครับก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่างเนี่ยจะได้น้อยหน่อยนะครับเท่าที่สังเกตมาเนาะแล้วก็ทางภาคกลางตอนกลาง
0: ๆ
1: นะครับภาคกลางก็ไม่เยอะนะครับมีตกแต่ว่าไม่เยอะ
0: เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือลมมรสุมก็ไปไม่ถึงก็อยู่สูงเกินไปใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ครับลมมรสุมถึงไหมก็ถึงอยู่แต่ว่าเรื่องให้จินตนาการว่าพื้นที่ภาคกลางตอนกลางๆเนี่ยเป็นที่ราบ
0: ครับ
1: นะที่ราบนะครับทีนี้ฝนมันจะตกบ้างไม่ตกบ้างเนาะนะครับแต่ถ้าเทียบกับด้านตะวันออกของภาคกลาง
0: ครับ
1: หรือด้านตะวันตก
0: นะครับแนวเขาใช่ไหม
1: แนวเขาเนาะด้านตะวันตกก็เขาเยอะแล้วก็เป็นแนวที่ตัวลมมรสุมเข้ามาน ะครับเข้ามาโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝนตกได้เรื่อยๆตามแนวเขาแล้วก็จะลอยมานะครับอาจจะเป็นเมฆไปเลยเนาะข้ามที่ราบภาคกลางไปจนถึงแถวสระบุรีลพบุรีชัยภูมิก็ไปตกตามแนวนั้นอีกนะครับแนวเขาที่ราบอีกที่หนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแน่นอนครับแนวเขาก็อยู่แถวนครราชสีมานะครับชัยภูมิแถวตอนล่างของบุรีรัมย์อะไรเนี่ยก็จะมีตกได้เนาะนะครับแต่นี้พอพ้นตามแนวเขาตรงนี้ไปนะครับก็เป็นพื้นที่ราบแหละที่ราบสูงนะครับก็ไม่ค่อยมีภูเขาเนาะโล่งๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะไปตกอีกทีนึงก็คือพื้นที่ใกล้แนวร่องหรือใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำตรงเวียดนาม
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามขอบบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้สังเกตว่าฝนจะต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเนาะบึงกาฬนะครับหนองคายนครพนมสกลนครนะครับอุดรธานีมุกดาหารจะแถมอุบลราชธานีไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝนค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตอนกลางๆอย่างเช่นโคราชตอนบนนะครับบุรีรัมย์ตอนบนขอนแก่นตอนล่างนะครับพื้นที่เราเนี่ยก็จะเบาๆไปหน่อย
0: ครับ
1: นะครับพื้นที่ตามภูมิประเทศนะคร
0: ับ ก็ตอนนี้ปัญหาในหลายพื้นที่ที่ฝนน้อยฝนแตกต่างกันอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่กระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอะไรแต่เป็นลักษณะภูมิประเทศพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: โดยหลักโดยปกตินะครับถ้าเราจะไปพูดถึงเอลนิโยลานิญานะครับอันนี้มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับปัจจัยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับแต่ว่าปัจจัยแบบหลักๆของประเทศเรานะครับ80-90% นะครับก็คือลักษณะภูมิอากาศตามฤดูกาลนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันนะครับแนวร่องลมมรสุมนะครับลมตะวันออกลมออกเฉียงใต้ลมใต้ก็ว่าไปนะครับหรือบางครั้งอาจจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาก็อีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นปัจจัยหลักมากกว่านะครับ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีพายุเข้ามานะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีนะครับมีก็อยู่ที่จีนนะครับอยู่ที่จีนซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะมีผลกับบ้านเราเท่าไหร่ละ
0: โดลฟินนี้ใช่ไหมฮะ
1: ขึ้นฝั่งไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลกำลังลดกำลัง กำลังเนี่ยกำลังลงนะครับตอนนี้ก็เป็นโซนร้อนนะครับอีกไม่นานก็คงจะเป็นดิเพรสชันแล้วนะครับ
0: แล้วก็มีอีก2ลูกที่เราเห็นกันอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะจันหอมกับ
1: อ๋อครับ
0: เปยโลใช่ไหมฮะ
1: ครับก็2ตัวนั้นนะครับก็โดยภาพรวมอยู่ไกลมากนะครับอยู่ไกลมากแล้วก็อยู่กลางมหาสมุทรนะครับดังนั้นเองก็ลักษณะก็คงไม่ได้มีผลอะไรนะครับ
0: อย่างจันหอมนี่ก็กำลังไปทางญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ส่วนเปยโลอันนี้ก็คืออยู่ไกลเกินกว่าที่มันจะครบประเทศไทยได้ก็ยังติดตามทางเดินต่อเนื่องใช่ไหมฮะ
1: เอาเป็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่นะครับคนนี้ขออ้างอิงข้อมูลจากของศูนย์พายุนะครับของญี่ปุ่นเนาะนะครับถ้าไปโหลดตัวนี้ก็เอาง่ายๆว่าจากแผนที่นะครับ
0: ครับ
1: เขาเคลื่อนที่ออกไปทางด้านขวา
0: อ๋อไปทางขวาไม่มาทางฝั่งเอเชีย
1: ขวาบนขวามือบนนะครับออกทะเลไปไกลได้นะครับไม่ได้มาทางนี้นะครับส่วนจันหอมจันหอมแน่นอนครับอยู่ด้านประชิดญี่ปุ่นละตอนนี้นะครับกำลังจะเข้านะครับคาดว่าประมาณช่วงเย็นวันนี้นะครับหรือช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเริ่มแตกฝั่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นนี่โดนแน่นอนนะครับ
0: ก็โดยภาพรวมคือตอนนี้เราเห็นพายุ3ลูกแต่ไม่มีอันไหนเลยนะที่มาทางประเทศไทยบ้านเรา
1: ใช่ครับ
0: ครับก็ทุกท่านอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนถามมาว่าพายุเข้าไทยหรือยังฝนตกอันนี้เป็นเพราะพายุหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ใช่นะฮะ
1: ตัวไม่แน่ใจว่าตัวพายุนะครับที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงตัวที่เป็นฝนตกหนักๆในบ้านเรา
0: บางครั้งก็คิดว่าฝนตกแรงลมแรงแล้วถือเป็นพายุไหม
1: ก็จริงๆก็ไม่ผิดนะครับมันก็คือพายุฝนฟ้าคะนองได้นะครับในความหมายของทั่วไปเนาะหลายๆคนนะครับแต่ว่าในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอาจจะเฉพาะเจาะจงกว่านะครับถ้าเป็นพายุก็พายุมุนเขตร้อนนะครับ
0: มันก็จะมีศูนย์กลางที่ชัดเจน
1: นะครับแต่ถ้าเป็นพวกพายุฝนเราก็จะเรียกว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองเราก็จะเป็นคำที่เจาะจงแล้วก็ความหมายจะชัดกว่านะครับแต่ว่าทางทั่วไปนะครับบางทีประชาชนบางท่านก็อาจจะพูดว่าพายุนะครับฝนมาลมแรงอ่ะพายุไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดแต่ว่าความหมายอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงมากนักนะครับ
0: แต่เวลาเราดูข่าวต่างๆก็ดูด้วยว่าพายุที่มีชื่อดอลฟินอย่างจันหอมเนี่ยมันจะมีศูนย์กลางที่ชัดเจนเราก็สามารถดูได้ว่าศูนย์กลางเนี้ยมันเข้ามาที่ประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เข้ามา
1: ครับถ้าเป็นพายุอย่างเนี้ยนะมีชื่อเนาะ
0: ครับ
1: เราก็เรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนนะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อน
0: ครับ
1: ครับพายุเหมือนกันแต่คนละแบบเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคฮะเดี๋ยวเรามาสรุปลักษณะอากาศในแต่ละภาควันนี้กันดีกว่าพี่หนึ่งวันนี้แต่ละภาคเป็นยังไงบ้างมีฝนมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับในวันนี้ครับปัจจัยก็คล้ายๆเดิมนะครับก็ในวันนี้นะครับภาคเหนือนะครับฝน 70% นะครับก็จะมีฝนหนักก็ยังคงอยู่ในหลายจังหวัดนะครับแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝน 70% ของพื้นที่ครับม
0: ี
1: หนักนะครับ
0: ห
1: นองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับ ก็หนักก็จริงนะครับก็แต่ว่าอยากให้โฟกัสตอนบนๆมากกว่า
0: ก็คือกลางๆล่างๆก็อาจจะไม่เยอะ
1: หนักน้อยหน่อยตอนบนกับด้านตอนออกหนักกว่านะครับ
0: เพราะได้รับผลกระทบจากตัวร่องมรสุม
1: ตัวร่องตัวหย่อมตรงเวียดนามนะครับส่วนภาคเหนือจะเป็นลักษณะของลมลมมรสุมที่พาดผ่านตอนบนอยู่แล้วนะครับกับด้านตะวันตกก็จะเป็นด้านที่รับลมมรสุมนะครับมันก็จะมีฝนหนักได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภาคกลางครับฝน 40% นะครับมีหนักบางแห่งลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีนะครับ
0: เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยกว่าภาคอื่นเลยนะภาคกลาง
1: มันจะโบว์ไปนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าดูจากจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามขอบ
0: ครับ
1: จริงๆก็นี่ฝนตกหนักได้นะครับแต่ยิ่งถ้าเป็นจังหวัดที่ฝนเยอะอีกจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นราชบุรี
0: ครับ
1: นะครับราชบุรีนครปฐมอะไรเนี่ยที่มันจะไหลมาเนาะนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเป็นภาคตะวันออกครับภาคออกฝนกระจายยังเยอะนะครับ 70% ฝนตกหนักครับแน่นอนครับก็อยู่ตามแนวภูเขาเป็นหลักนะครับ
0: ที่เดิมๆนะฮะ
1: แน่นอนครับถ้าเราฟังข่าวพยากรณ์อากาศหรือฟังผมหรือวิทยากรท่านอื่นนะครับจังหวัดมันจะคล้ายๆเดิมนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ประเทศไทยเราก็นี่แหละครับภูมิประเทศอะไรมันก็เหมือนเดิมนะครับภูมิอากาศก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่เสี่ยงก็จะคล้ายๆเดิม
0: ว
1: ัน
0: นี้ก็คือจังหวัดไหนบ้าง
2: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สงขลาเตรียมแผนรับน้ำท่วมหาดใหญ่โมเดลพลัดจับมือมออพัฒนาระบบเตือนภัยมอบรองผู้ว่าแบ่งเขตดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงานว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1/2569ผ่านระบบประชุมทางไกลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายรัฐศาสตร์เปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ชูการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญผ่านโครงการหาดใหญ่โมเดลพลัสร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์และระบบบริหารจัดการศูนย์พักพิงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่กำกับดูแลเทศบาลนครหาดใหญ่โดยแยกเป็น4เขตอย่างใกล้ชิดซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับชุมชน103ชุมชนและจัดตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการปฏิบัติการ10ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยไม่ต้องรอสั่งการโดยได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาและจัดทำแผนเผชิญเหตุเชิงรุกโดยได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วกว่า 12,220 ลูกบาศก์เมตรขุดลอกคลอง37สายขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำระยะทางรวมกว่า 8.8 กิโลเมตรสำรวจจุดเสี่ยงภัย85จุดทั้งจังหวัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 9,910 หน่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ236เครื่องใน152จุดสำคัญและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว197แห่งรองรับประชาชนได้มากกว่า 85,000 คนพร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอย่างเป็นระบบสำหรับงบประมาณและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่านอกเหนือจากแผนงบประมาณของกรมชลประทานรวมกว่า 3.4 หมื่นล้านบาทแล้วจังหวัดสงขลายังได้เสนอกรอบโครงการเร่งด่วนวงเงิน 88.5 ล้านบาทต่อรองนายกรัฐมนตรีพร้อมรวบรวมโครงการจากอปท.และหน่วยงานในพื้นที่รวม54โครงการวงเงินรวมกว่า 2,632 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนอยากทำพินัยกรรม
16: โอ้ยอายุอนามเช่นก็มากแล้วกิจการร้านขายยาที่ทำอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยจะให้ใครมาสานต่อดีไหนจะรถลาไหนจะบ้านช่องที่ดินอีกล่ะพูดแล้วก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ย
17: อย่ากังวลไปเลยค่ะเจ๊หนูเห็นยายแถวบ้านหนูอายุก็71ปีแล้วนะแกคงกลัวปัญหาที่จะตามมาเหมือนเจ๊นี่แหละแกก็ทำพินัยกรรมไว้ว่าตายไปแล้วอ่ะแกจะแบ่งอะไรให้ลูกหลานคนไหนแกบ้าง
16: นี่แกแช่งฉันเหรอยายน
17: กเปล่าเจ๊หนูพูดจริงๆแหมอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ชีวิตมันแน่นอนซะที่ไหนอะเจ
18: ๊ถูกต้องแล้วค่ะชีวิตนี้ไม่แน่นอนการทำพินัยกรรมคือการแสดงเจตนาไว้ก่อนตายว่าหากเจ้าตัวถึงแก่ความตายไปแล้วขอยกหรือแบ่งทรัพย์สมบัติใดให้กับลูกคนใดหรือจะยกให้วัดหรือให้ใครบ้างท่านอาจทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินก่อนตายให้มีผลเมื่อถึงแก่ความตายแล้วเนื่องจากการทำพินัยกรรมนั้นมีหลายแบบและต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดด้วยอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาอยากทำพินัยกรรมให้ไปปรึกษายุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
16: อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่เอ๊ะเดี๋ยวไปคิดก่อนดีกว่าว่าจะแบ่งให้ใครยังไงบ้าง
17: มีให้หนูด้วยไหมคะเจ๊
16: มีของแกมะเงก1ลูก
17: เอ้ยเจ๊ให้ทั้งทีให้ลูกเดียว
16: เออเอาอีกไหมล่ะ
17: พอแล้วจ้า
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน
2: อา

สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคล
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับพบกับเราสองคนเช่นเคยในรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz วันนี้นะครับรายการของเรายังอยู่กับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เช่นเคยนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ต่างๆของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ยังน่าติดตามน่าสนใจอยู่นะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่เรายังไม่ได้ทราบวันนี้เราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปฟังเรื่องราวต่างๆจากการถ่ายทอดของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันนะครับ

0: ครับผมว่าที่สำคัญก็คือเรานึกถึงตอนเราเรียนนะอะไรเป็นหัวใจใช่ไหมผมก็นึกถึงตอนเราเรียนเนี่ยหัวใจก็คือพยายามเน้นเรื่องข้อสอบทั้งข้อสอบเข้าธรรมศาสตร์ข้อสอบเนนะฮะพอให้เวลาเราสอนไปเราก็จะเอาตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมาให้นักศึกษาทำดูว่านักศึกษาเข้าใจหรือเปล่านะอันเนี้ยนักศึกษาชอบนะนะยังดีกว่าสมัยผมเรียนเนี่ย อาจารย์ก็บรรยายอย่างเดียวอาจารย์ที่ก็ที่เป็นผู้พากษาใช่ไหมฮะเขาก็จะบรรยายอย่างเดียวนะแต่เราในฐานะที่เคยนะเป็นนักศึกษามาก่อนใช่ไหมฮะแล้วเราต้องไปสอบเนแล้วผมก็รู้ว่านักศึกษาก็ต้องไปสอบเนแล้วก็ต้องสอบที่คณะกับเนมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมเพราะเราก็ดึงพวกนี้ขึ้นมาคนอื่นเขาเขียนกระดานดำใช่ไหมผมมันเขียนกระดานดำไม่ได้ผมก็ทำเป็นชีทแตกนักศึกษายิ่งชอบใจใหญ่ใช่ไหมเพราะเขาไม่ต้องเสียเวลาเขียนตามอาจารย์เขียนในกระดานดำอ่ะใช่ไหมแล้วเขาสามารถที่จะจดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในชีทที่ผมแตกนั้นด้วยใช่ไหมแล้วมีทั้งเนื้อหาโดยย่อแล้วก็มีคำถามใช่ไหมที่ให้เขาฝึกทำนะแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราเฉลยเขาก็จะจดบันทึกเอาไว้ในชีทนั้นเรียบร้อยนะเพราะนักศึกษาก็ชอบมากฮะนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นอาจารย์แล้วบอกว่าเอาตาบอดมาสอนตาดีได้ยังไงเนี่ยนะก็ต้องอึ้งไปเมื่อมีการประเมินผลการสอนจากนักศึกษานะฮะผมได้ที่หนึ่งของคณะสองปีซ้อนเพราะฉะนั้นอาจารย์อื่นๆก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยต้องทำเหมือนวิทยาก็ทำกันก็คือทำชีทแจกอะไรอธิบายนะถ้าจะไปอธิบายที่อาจารย์เคยสอนมาแล้วเราก็มาบรรยายย่อๆเด็กก็ไม่อยาก
1: อาจารย์ครับเท่าที่พวกเราทราบนะนอกจากอาจารย์เป็นสุดยอดของในคณะนิติศาสตร์แล้วอะระหว่างที่อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์มีความก้าวหน้าทางด้านตำแหน่งวิชาการจนตำแหน่งสุดท้ายเป็นศาสตราจารย์อาจารย์ยังทำงานข้างนอกเยอะมากอาจารย์พอจะช่วยสรุปให้คร่าวๆได้ไหมครับเพราะว่าเห็นเป็นหลายตำแหน่งเหลือเกินตำแหน่งที่ภาคภูมิใจอะครับกับสังคมคนพิการนะครับ
0: ครับคือเราเป็นอาจารย์ที่หลายใช่ไหมผมก็เริ่มเปิดวิชาเลือกนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนพิการนะหลังจากที่ผมไปต่อสู้เรื่องกฎหมายคนพิการสำเร็จปี 3-4 นะแต่จริงๆเราอยู่26เราก็สอนไปก็ไม่มีกฎหมายเรื่องคนพิการอะไรจะสอนเรื่องการทำผลงานเนี่ยคือผมจะวางแผนล่วงหน้านะฮะอย่างเช่นพอผมเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยผมก็วางแผนเลยจะต้องรีบทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วผมก็ทราบว่าที่ผมจบเนี่ยมันถือเท่ากับจบปริญญาโทเนี่ยผมสามารถใช้เวลาแค่5ปีก็สามารถเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้เพราะฉะนั้นผมก็เร่งทำผลงานทางวิชาการคือเราเรียนปริญญาโทไปแล้วเราก็เอาเนื้อหาปริญญาโทเนี่ยมาทำผลงานทางวิชาการเป็นบทความบ้างแล้วเราก็ทำชีทเป็นคำอธิบายอย่างย่ออย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ประกอบตัวอย่างให้นักศึกษาในพวกนี้มันเป็นผลงานทางวิชาการได้หมดนะแล้วเราก็เขียนบทความลงวารสารแล้วเราก็สอนให้มันดีใช่ไหมเพราะตำแหน่งขอสอเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องการเรียนการสอนนะเมื่อเราได้ที่หนึ่งมาตลอดอันนี้มันก็ร้อยเต็มแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีบทความบทเคยอะไรของเราเข้าไปอีกมันก็ทำให้เรามีโอกาสเป็นขอสอได้ง่ายนะฮะเพราะเมื่อข้อมูลผมมีครบถ้วนแล้วเนี่ยนะแต่ผมยังไม่มีสิทธิ์ยื่นแต่ผมต้องไปเรียนเมืองนอกก่อนนะผมก็ฝากผู้ช่วยไว้แล้วผมก็ปีที่4ผมก็ต้องเดินทางไปเรียนเมืองนอกแล้วอะพอปีที่5ผมก็อยู่ที่ฮาร์วาร์ดใช่ไหมผู้ช่วยเขาก็ยื่นผลงานให้ผมเลยกลายเป็นคนเดียวในประเทศไทยเนี่ยได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน5ปีแล้วได้ในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศเพราะปกติต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นนะแต่เนื่องจากผมเป็นตำ

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยเงินเดือนมันกระโดดเลยฮะจากระดับ3ผมก็ไปรับระดับ5ในระหว่างที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมเลยกลายเป็นคนโชคดีกว่าคนอื่นแล้วภายหลังเนี่ยคนจะจบคนจะทำพ.ศ.5ปีไม่ได้เพราะว่าภายหลังเนี่ยก็แยกตัวออกจากธรรมศาสตร์คือสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกผู้พิพากษามาสอนเขายินดีให้เราสอบปริญญาตรีพร้อมกันเองคือสอบไปพร้อมกันได้แต่พอผู้พิพากษาเขาแยกตัวออกไปปุ๊บเขาก็แยกเนออกไปด้วยนะนั่นหมายความว่าเราเรียนปริญญาตรีแล้วจบแล้วเราจึงจะไปเรียนเนได้นะมันไม่เหมือนรุ่นผมเรียน2อันควบกันได้แล้วก็สอบในปีเดียวกันได้ผมจึงจบปริญญาตรีปี19ก็ได้เนรุ่น19อะไรแบบนี้นะแต่รุ่นหลังหมดสิทธิ์คือจังหวะของผมมันค่อนข้างดีอ่ะคือมากระดวงนะผมที่เป็นคนค่อนข้างโชคดีนะอย่างที่บอกตอนที่มาเป็นอาจารย์ใครก็ไม่เห็นด้วยนะได้ด็อกเตอร์ปีแล้วก็ป่วยรับก็เลยโชคดีไปนะมาขอผลงานก็สามารถทำได้ไปใน5ปีก็โชคดีไปเดี๋ยวเราก็ก้าวกระโดดไปเลยฮะ
1: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงภารกิจหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อคนพิการครับว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างครับ
0: เนื่องจากมิสเจนนิฟคอฟฟิลที่ผมบอกนะฮะท่านบอกว่าเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วอย่าลืมช่วยคนอื่นต่อไปนะเมื่อผมกลับมาเมืองไทยได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุ๊บผมถือว่าผมช่วยตัวเองได้แล้วคุณจึงเห็นผมว่าหลังจากนั้นผมก็ไปทำงานขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายคนพิการใช่ไหมแล้วก็พอเราขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายคนพิการไปได้เรียบร้อยเมืองไทยนี่เรียกว่ากฎหมายคนพิการเรามาตรฐานต่างประเทศเลยฮะนะเราทำตามของสหประชาชาติทุกอย่างนะเพียงแต่ช่วงแรกเราใช้เวลานานมากไอ้พรบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเนี่ยเขาประกาศใช้ของสหประชาชาติปี2524แล้วก็ให้ทุกประเทศทำตามประเทศไทยเนี่ยนายกเปรมก็ประกาศว่าจะทำแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เอาเข้าสภาแล้วรัฐบาลอื่นๆก็ไม่ได้เอาเข้าสภาเราก็ต้องต่อสู้เรียกร้องกว่าจะสำเร็จนะก็ปี34ใช้เวลาตั้ง10ปีนะก็มาได้ในสมัยท่านนายกอนันต์ก็จะเห็นนะว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้กฎหมายแต่ฉบับที่2ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพอดีผมเป็นสนช.เองอันนี้ง่ายนะเป็นสนช.เองแล้วก็ยกร่างเสนอเองอันนี้ก็เร็วนะตอนผมเป็นสนช.เนี่ยผมก็เอากฎหมายทุกอย่างมาแก้หมดเลยฮะไอ้กฎหมายจำกัดสิทธิ์คนพิการเนี่ยคือผมเป็นสนช2549ถึง51นะกฎหมายจำกัดสิทธิ์คนพิการเนี่ยแก้เกี้ยงเลยฮะแล้วก็ยังมีพรบเฉพาะของคนพิการมาก็คือพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็พรบจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกฎหมายเหล่านี้เราได้เตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการผมก็ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาทำให้เกิดศูนย์การศึกษาพิเศษนะทั่วประเทศไทยคือศูนย์การศึกษาพิเศษก็คือเตรียมความพร้อมเด็กพิการนะเพื่อให้เข้าไปเรียนโรงเรียนทั่วไปนะแล้วเราก็ออกข้อบังคับให้โรงเรียนทั่วไปเนี่ยรับคนพิการแล้วถ้าไม่รับเนี่ยนะเราก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาสมัยที่เราอยู่วงในนะแต่พอเรามาอยู่วงนอกมันก็เริ่มมีปัญหานะเราก็ต้องใช้ตัวกฎหมายในครัวไม่รับเราก็ไปยื่นเรื่องศาลปกครองนะพอเขารู้ว่าเราจะไปยื่นเรื่องศาลปกครองเขาก็รีบเจรจาแล้วก็รับนะเพราะว่าเราจัดระบบไว้แล้วว่าการไม่รับคนพิการเข้าเรียนเนี่ยถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกลางกฎหมายให้ดูเลยคุณจะรับหรือไม่รับมันก็มีปัญหาแต่เราก็ต้องเจรจานะนะก็ทำให้การศึกษาคนพิการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายว่าคนพิการที่อยากเรียนต้องได้เรียนแต่ปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่ความเชื่อนะคือพ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อว่าคนพิการเนี่ยเรียนหนังสือได้ทำอะไรได้ก็จะเก็บไว้ที่บ้านจนทุกวันนี้นะฮะจนทุกวันนี้คนพิการในชนบทส่วนใหญ่ยังอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยนะพวกเราต้องเสียเวลาไปรีคูดมานะฮะมาเรียนก็โรงเรียนไปรีคูดก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างพอโตเราก็ไปรีคูดมาฝึกอาชีพนะสมาคมตาบอดเนี่ยไปเชิญชวนคนตาบอดที่พ่อแม่ไม่ปล่อยออกมาเนี่ยให้มาฝึกอาชีพนวดเนี่ยมีปีนึงเนี่ยเราทุ่มเทกันขนาดใหญ่นะฮะช่วยกันทั้งประเทศเนี่ย พอได้งบมาฝึกอาชีพได้มาถึง 2,000 คนเลยนะอันนี้เป็นการฝึกอาชีพนวดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยเพราะเราจัดฝึกทุกจังหวัดทีนี้พอคนเหล่านี้เนี่ยพอมาฝึกอาชีพปุ๊บเขาไม่ยอมกลับเข้าบ้านนะเขาก็เริ่มนวดอ้าวพอเริ่มนวดอ้าวเฮ้ยเพื่อนเรามันไปขอโควต้าหวยอ่ะเขาก็ขอโควต้าหวยพอได้เงินซื้อที่ปลูกผักเขาก็ซื้อที่ปลูกผักกินกันนะนี่หลายคนเลยพอโควิดก็โชคดีไปเลยฮะนะถึงมีปัญหาขายหวยไม่ได้ก็ยังมีผักกิน
1: ครับผมอาจารย์ครับหลังจากที่ได้มีการปรับแก้กฎหมายหรือว่าการกำหนดพรบขึ้นมาเกี่ยวกับคนพิการเรื่องของการศึกษาก็ดีเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตก็ดีนะครับทีนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการนะครับอาจารย์เริ่มต้นจากจุดไหนขึ้นมาครับ
0: ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการนะ
1: ครับ
0: เราก็จริงๆศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยกรมเขาก็มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแต่มันฝึกอาชีพรวมนะฮะแล้วก็โดยราชการเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลนะในต่างประเทศเราก็ในการฝึกอาชีพเราจึงใช้ยุทธศาสตร์ให้เอกชนฝึกหลวงจ่ายเงินเพราะกฎหมายเราจึงให้มีศูนย์บริการคนพิการนะพอเราตั้งศูนย์บริการคนพิการนะเราก็สามารถที่จะของบประมาณมาใช้ทั้งฝึกอาชีพคนพิการให้บริการคนพิการในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนะแต่บางครั้งเนี่ยการขอเงินจากกองทุนมาใช้ในการฝึกอาชีพเนี่ยองค์กรหลักๆ ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะผมเขียนกฎหมายบังคับกองทุนไว้เลยองค์กรหลักๆ ก็คือสมาคม6สมาคมแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมระดับชาติเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะผมเขียนกฎหมายเอาไว้เลยว่ากองทุนเนี่ยต้องให้เงินสนับสนุนงบบริหารนะฮะแล้วก็งบในการพัฒนาอาชีพคนพิการใช่ไหมเพราะสมาคมหลักๆมีของคนพิการเท่านั้นนะที่สามารถได้งบบริหารเพราะว่ามันมีกฎหมายเขียนไว้ตอนเขียนกฎหมายเนี่ยกฤษฎีกาก็บอกเขียนไม่ได้ผมก็เลยบอกกฤษฎีกาคุณก็รู้อยู่แล้วกฎหมายมันเขียนได้ทุกอย่างนะนะก็มีของเราเท่านั้นนะของคนพิการที่เอาเงินของรัฐมาอุดหนุนงบบริหารองค์กรเอกชนได
1: ้ครับ
0: นะสำเร็จนะที่อื่นไม่สามารถทำได้นะเพราะกฤษฎีกาหน่วยงานราชการทั้งหลายก็ไม่ยอมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายคนพิการเนี่ยขยายตัวได้ทั้งประเทศนะสมาคมตาบอดเมื่อมันมีงบบริหารใช่ไหมฮะก็ตั้งสาขาในต่างจังหวัดก็ทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกสมาคมเนี่ย6-7ประเภทพิการเนี่ยตอนนี้ประมาณ6ประเภทนะประเภทที่7กำลังทำอยู่นี่นะฮะบอกพ้องทางจิตกำลังทุ่มเททำอยู่6ประเภทพิการเนี่ยก็จะมีสาขาทั้งประเทศเลยฮะนะทำไมเขาทำได้ก็อย่างที่ผมบอกนะก็เงินกองทุนมาใช้ในงบบริหารจัดการแล้วก็มีงบให้ทำกิจกรรมฝึกอาชีพแต่มูลนิธิของผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเครือข่ายใหญ่อย่างนั้นผมก็ไม่ได้หวังพึ่งเงินกองทุนนะฮะผมก็มาใช้วิธีแลกฟันของตัวเองเหมือนในต่างประเทศเช่นปั่นจักรยานได้เงินมาก็ไปทำศูนย์ฝึกอาชีพอะไรเงี้ยเราก็หาวิธีแลกฟันเองอันนี้ก็เป็นช่องทางออกที่เราทำกันถ้าคุณมีโอกาสไปดูได้เลยศูนย์ฝึกอาชีพผมสวยงาม
1: ศูนย์ฝึกที่อาจารย์พูดถึงนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย
0: ์ผมมี4ศูนย์นะ
1: ครับ
0: ก็ศูนย์แรกก็อยู่ที่อรุณอมรินทร์เนี่ยฮะอันนี้จะมีแต่เฉพาะเรื่องอาชีพอาหาร
1: ครับ
0: หรือไกลไปนิดนึงก็อยู่ที่นครชัยศรีฮะอันนี้เรามีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ครึ่งนะเราก็จะฝึกอาชีพเกษตรด้วยนะนอกจากเรื่องอาหารก็จะมีเกษตรด้วยแล้วก็เชียงใหม่ก็จะมีอีก2ส่วนนะที่แม่ริมกับเชียงดาวนะฮะนะแม่ริมนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ฝึกอาชีพได้ค่อนข้างดีกว่าศูนย์อื่นนะเนื่องจากเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่เริ่มก่อนคนอื่น คือแม่ริมก็เริ่มมาเป็น10ปีศูนย์อื่นเพิ่ง 3-4 ปีหลังนี้เอง
2: ครับท่านครับผมได้ข่าวมาแวบๆเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอาชีพให้คนตาบอดเป็นบาริสต้าชงกาแฟใช่ไหมครับ
0: คือเมืองนอกนะฮะที่อเมริกาเนี่ยอาชีพของคนตาบอดอาชีพหลักของเขาเลยฮะคือเปิดร้านอาหารกลุ่มใหญ่ที่สุดของคนตาบอดในประเทศอเมริกานะฮะคือเปิดร้านอาหารเหตุผลที่เขาทำเปิดร้านอาหารเนี่ยเนื่องจากมันมีกฎหมายให้สิทธิ์คนพิการเนี่ยไปจำหน่ายสินค้าหรือไปขายอะไรก็ได้ในหน่วยงานราชการ แล้วก็ให้หน่วยงานราชการเนี่ยจัดสถานที่ให้คนตาบอดจำหน่ายของคนตาบอดก็เห็นว่าอาหารเนี่ยจำหน่ายดีขายดีกำไรดีเพราะฉะนั้นคนตาบอดก็เลยทุ่มเทเปิดร้านอาหารนะตามหน่วยงานราชการต่างๆนะมันก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายใหญ่มากนะ
2: ครับ
0: เป็นเครือข่ายที่มีพลังมากครับเนี่ยที่ผมมาทำร้านอาหารแล้วก็มีสาขา4สาขาแล้วก็กำลังหามืออาชีพมาช่วยเพื่อที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมเนี่ยก็คอนเซ็ปต์มาจากอเมริกานี่แหละฮะตอนที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ขายดีเนี่ยเราเห็นชัดเลยฮะที่ธรรมศาสตร์ปีนึงเรากำไรปีละ 500,000 บาทร้านเดียวเนี่ยงั้นถ้าเราสามารถไปเปิดในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยกำไรรวบรวมแล้วมันก็น่าจะไปดีเลยฮะ
1: อาจารย์ครับสำหรับผู้พิการที่สนใจที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพนะครับเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างครับที่จะเข้าไปศึกษา
0: ไม่มีอะไรเลยฮะคุณสมบัติก็คือเป็นคนพิการเท่านั้นแต่คิวมันยาวหน่อยนะก็ต้องตามคิวบางคนก็รอคิวที่ผมไม่ได้ก็ไปอบรมที่อื่นก่อน
1: ครับ
0: เพราะเราจะให้คนจองคิวไว้ฮะแต่คิวมันก็ยาวพอสมควรนะ
1: ในรอบหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนนะครับใช้สักประมาณ
0: ท่าน40นี่จะได้ประมาณสักเกือบ200คน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราต้องเน้นเรื่องคุณภาพนะฮะแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้ฝึกแล้วทิ้งนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ปัญหาการฝึกอบรมเรื่องอาชีพเนี่ยคือปัญหาฝึกแล้วทิ้งคือไม่ได้ทำให้มันทะลุสาย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ของผมนี่มันทำให้ทะลุสายฮะคือเราฝึกเขาเสร็จให้เขาไปประกอบแล้วเราเป็นคนกลาง
1: ร
0: ับซื้อสินค้าจากเขานะฮะแล้วเราก็ไปหาตลาดส่งแล้วเราเข้าวงจรนะตลาดส่งบางแห่งก็ได้ราคาดีก็กำไรดีบางแห่งได้ราคาไม่ดีก็กำไรน้อยเราก็แล้วแต่จังหวะแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะแบบปลูกผักตลาดที่กำไรดีก็คือร้านทำอาหารนี่แหละครับคุณไปส่งถึงที่อ่ะแล้วคิดราคาท้องตลาดอ่ะเขาก็ยินดีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่เราไปขายที่ท้องตลาดหนึ่งต้องจ่ายค่าแผงสองบางทีขายไม่หมดเราก็ต้องเก็บกลับแต่ถ้าไอ้ส่งตามร้านตามบริษัทแบบนี้มันแพ็คกิ้งเสร็จเรียบร้อยส่งปุ๊บได้ตังค์เรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องของเหลือเพราะเราจะคำนวณให้มันพอดีร้านกาแฟตอนนี้เรามีประมาณ5สาขานะฮะก็จะมีที่อมรินทร์นะจะมีที่ซินเสียเย่เป้านะฮะจะมีที่พระจอม9ในกรุงเทพจะมี3แห่งนะส่วนที่เชียงใหม่ก็จะมี2แห่งก็คือที่แม่ริมกับเชียงดาว
2: เป็นคนตาบอดชงกาแฟใช่ไหมอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะเป็นบาริสต้าหูหนวกครับนะตาบอดไม่ชอบทำกาแฟครับเราตาบอดเราชอบขายหวยเขารู้สึกว่ารายได้มันดีกว่า
2: อาจารย์ครับรับทราบมาอีกเรื่องนึงว่าอาจารย์เป็นอีกท่านหนึ่งที่ช่วยให้คนตาบอดเรียนในธรรมศาสตร์ศูนย์ DSS ในโครงการในโปรแกรมมีโควต้าต่างๆแล้วก็ส่งเสริมที่คนตาบอดได้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และโปรแกรมมิ่ง
0: คือครั้งแรกเราก็ใช้วิธีล็อบบี้นะฮะแต่ละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ง่ายสุดแล้วก็ล็อบบี้ไปหลายๆมหาวิทยาลัยนะเพื่อให้เด็กเราได้เข้าเรียนต้องวิ่งเป็นเคสไปฮะจนมาปี50ที่ผมไปสนช.เนี่ยนะผมจึงเขียนกฎหมายบังคับเลยถ้าคุณปฏิเสธไม่รับก็เลือกปฏิบัติแล้วก็เขียนกฎหมายบังคับเลยให้หลวงจ่ายค่าเราเรียนนะก็คือเขียนกฎหมายเอาไว้เลยว่าคนตาบอดเรามีสิทธิ์เรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรีฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียนจนจบปริญญาตรีนะแต่ปริญญาตรีเนี่ยทางกระทรวงนะเขาก็ขอต่อรองว่าเขาจะจ่ายในระดับไม่เกิน 60,000แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะหมายถึงว่าช่วงแรกเนี่ยคนหนึ่งไม่เกิน 60,000 นะถ้าสายทั่วไปมันก็ไม่เท่าไหร่แบบธรรมศาสตร์มันก็ 3-40,000 ก็เรียนได้นะที่มันจะหนักก็คือสายวิทย์นะฮะเขาก็เลยบอกว่าสายวิทย์เขาขอเนี่ยอย่าเกิน 60,000 ได้ไหมถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทั่วๆไปมันก็ไม่มีปัญหาแต่สายวิทย์บางแห่งก็จะเกินนะนะส่วนที่เกินเขาก็ขอให้นักศึกษาจ่ายเอง
1: อาจารย์ครับหลังจากที่ทางอาจารย์เองได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กที่เป็นผู้พิการแล้วนะครับได้ส่งเสริมเรื่องของอาชีพด้วยนะครับอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับว่าในปัจจุบันคนพิการกับการมีงานทำครับว่าได้รับความยอมรับหรือว่าความเท่าเทียมกับสังคมอย่างไรบ้างครับ
0: ผมว่าในทางกฎหมายนี่เราเท่าเทียมแล้ว
1: ฮ
0: ะแต่ในทางปฏิบัติยังนะเหตุผลก็เพราะว่าที่ผมบอกนะคือเราไม่ได้มีความเชื่อเหมือนคนอเมริกันเนี่ยนะฮะที่รับทำงานท้าทายอ่ะแต่เราเชื่อว่าคนพิการทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วคนของเราก็ไม่รับทำงานท้าทายอ่ะแม้แต่ตัวเองก็ยังเชื่อว่าทำงานได้แค่ที่ทำได้เลยฮะ นะอันนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยเราไม่เจริญนะซึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยเรื่องความเชื่อของสังคมไทยนะถ้าคนไทยไม่รักทำงานท้าทายความเจริญยากครับถ้าเรายังเชื่อว่าเราทำได้แค่ที่เราทำได้แล้วเราก็สอนเด็กไปแบบนี้นะฮะมันก็จะอยู่แบบนี้ฮะซึ่งในต่างประเทศเขามีความเชื่อว่าคนของเขาทำได้สารพัดอย่างแล้วก็กระตุ้นยิ่งยุคดิจิตอลนี่เรื่องความเชื่อความสามารถและขอบเขตยิ่งจำเป็นมากเลยฮะงั้นการพัฒนาเรื่องในดิจิตอลของใหม่ๆแปลกๆแผลงๆยากมากถ้าไม่มีคนเชื่อเรื่องความสามารถของตัวเองไร้ขอบเขตซึ่งผมจึงเป็นห่วงประเทศไทยเรื่องความเชื่อเนี่ยมันจะทำให้โลกดิจิตอลของเราเนี่ยเราอาจจะไปช้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียนเพราะว่าดิจิตอลเวลามันไปเนี่ยมันไปเร็วมากยุคอุตสาหกรรมเราอาจจะได้เปรียบชาวบ้านในเอเชียเพราะเรามาเร็วแต่ยุคดิจิตอลไม่แน่นะครับถ้าเราช้าเราก็เหมือนประเทศอื่นประเทศไหนมาเร็วกว่าเขาก็นำไปนะ
1: การเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากประเด็นนะครับหรือว่าแง่คิดดีๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านฟังครับว่ามีแง่คิดหรือว่าประเด็นไหนบ้างครับสั้นๆสักหนึ่งนาทีนะครับ
0: ผมอยากฝากเรื่องสำคัญเลยครับก็คือเรื่องความเชื่ออยากเชิญชวนสังคมไทยได้เชื่อว่าคนพิการเนี่ยมีความสามารถที่ไร้ขอบเขตนะแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทำงานที่ท้าทายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้พอพ่อแม่เชื่อปุ๊บเนี่ยพ่อแม่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกพิการตั้งแต่เล็กนะสมรรถนะต่างๆของเด็กก็จะพัฒนาเต็มที่เหมือนเด็กทั่วไปซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพอพ่อแม่ไม่เชื่อไม่ได้ไปกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการตั้งแต่เล็กนะเพราะฉะนั้นสมรรถนะหลายๆอย่างมันพัฒนายากขึ้นเมื่อโตนะฮะหรือได้ไม่เต็มที่อันนี้เป็นปัจจัยนะฮะแล้วโรงเรียนเชื่อแล้วก็รับเด็กเข้าเรียนแล้วก็พัฒนาเขาแล้วบริษัทเชื่อแล้วก็ให้โอกาสคนพิการมีงานทำนะฮะถ้าความเชื่อนี้เกิดขึ้นสำเร็จในประเทศไทยคนพิการเราก็จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนะฮะเพราะตัวกฎหมายมันเปิดช่องไว้หมดแล้วมันเหลือแต่ความเชื่อของคนไทยและโอกาสที่คนไทยจะให้กับคนพิการผมก็ขอโอกาสให้กับคนพิการด้วยครับ
2: เป็นสุดยอดบุคคลตัวอย่างบุคคลต้นแบบของคนพิการเป็นนักขับเคลื่อนเป็นผู้ที่ต่อสู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตจนถึงณปัจจุบันครับ
1: และในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นะครับประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้นะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับจะนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับ
3: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน
1: สำหรับวันนี้นะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราหยิบยกข่าวของพี่น้องชาวจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับระนองโมเดลกศน.เพื่อคนพิการนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำระนองโมเดลเป็นต้นแบบสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเตรียมต่อยอดพัฒนาไปเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับโดยนางกนกวรรณเวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ลงพื้นที่กศน.ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองเพื่อปักหมุดระนองโมเดลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบระนองโมเดลนะครับในระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2564ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบายกศน.ว้าวที่มีจุดเน้นพัฒนา6กู๊ดซึ่งมีการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศน.ระนองหรือ Good Teacher นะครับให้มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่องสามารถจัดการเรียนรู้และการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพิการทั้ง24คนอย่างมีคุณภาพโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา3คนมัธยมศึกษาตอนต้น9คนและมัธยมศึกษาตอนปลายอีก13คน และนอกจากนี้นะครับยังแบ่งตามประเภทของความพิการซึ่งได้แก่บกพร่องทางการมองเห็น1คนสติปัญญา12คนร่างกายหรือการเคลื่อนไหวอีก9คนและออทิสติกอีก3คนโดยได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กป่วยในโรงพยาบาลการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP การจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตไทยเมียนมารวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพ Reskill and Upskill และออกใบรับรองความสามารถด้านอาชีพ Good Activity การสร้างแบรนด์กศน.พร้อมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ Good Innovation นอกจากนี้กศน.จังหวัดระนองยังพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนหรือ Good Partnership ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือหรือหลงลืมหนังสือแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของข้อห่วงใยเกี่ยวกับผู้ที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาขณะนี้สพท.กับกศน.จะจับมือร่วมกันนำคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาเรียนตามบทบาทหน้าที่ทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสพท.และการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศน.ด้วยนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

0: ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันจะนำคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้นะครับรับรองว่าประสบการณ์เรื่องราวของแขกรับเชิญในการของเราที่นำมาถ่ายทอดนั้นมีความน่าสนใจและน่าติดตามทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได
1: ้ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: ยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: อ่ะเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งมาถึงช่วงอาสาเครือข่ายครับคุณผู้ชมอีกประมาณ10นาทีจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้คุยกันถึงเรื่องภารกิจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนตาบอดใช่ไหมฮะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปที่กองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่นครราชสีมานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ผมพอดีน้องรัตนาไม่ว่างครับพอดีผมรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
1: ชื่อพี่อะไรเอ่ย
2: ชื่อบุญเลี้ยงไล่กระโทกครับ
1: พี่บุญเลี้ยงพี่บุญเลี้ยงไล่กระโทก
2: ครับผม
1: เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดณปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
2: นะครับขอแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อบุญเลี้ยงไล่กระโทกนะครับ
1: ครับผม
2: อดีตนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็ได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นมูลนิธิตั้งขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
2: ทีนี้วัตถุประสงค์ที่การทำมูลนิธิตรงนี้ก็คือว่านะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็คือมีคนตาบอดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ 12,000 กว่าคราวนี้การที่จะมีองค์กรเดียวเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาคนตาบอดเนี่ยคงรับมือไม่ไหวจริงๆกับจำนวนคนตาบอดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเนี่ยทางเราพวกเราก็มีแนวคิดว่าเราคงจะเพิ่มหน่วยงานที่จะไปช่วยกันรับผิดชอบก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นนะครับจัดเพียงแต่ว่าการทำงานตรงนี้คือกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นเป็นกิจกรรมที่เราเพิ่งเริ่มการได้รับการจดทะเบียนที่ผ่านมาคือโดดเด่นก็คือเราช่วยเหลือคนตาบอดหลายต่อหลายคนที่ผ่านการฝึกอบรมของสมาคมคนตาบอดมาแล้วครับแต่ว่าตัววันนี้หลายๆท่านก็นะครับอาจจะมีวัยที่สูงขึ้นแล้วสามารถออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับโดดเด่นที่สุดเลยเราไปลงไปช่วยเหลือกับคนตาบอดหรือตาบอดซ้ำซ้อนนะครับไม่สามารถที่จะ พัฒนาต่อได้แล้วก็ไปลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปแจกไปให้กำลังใจและผู้ตาบอดสูงวัยแล้วก็ประสานงานเรื่องทำประสานเรื่องเครื่องช่วยฟังด้วยนะครับกับคนตาบอดสูงวัยที่เกิดอาการหูตึงอะไรกันเนี้ยตาบอดด้วยหูตึงด้วยอะไรประมาณนี้ครับเป็นชีวิตค่อนข้างยาก
1: ครับ
2: แล้วก็ที่ผ่านมาวัยนี้เราก็นำถุงยังชีพไปมอบให้ทางคนพิการที่อยู่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับมีอยู่10เคสนะครับเป็นคนตาบอดและตาบอดซ้ำซ้อนเหมือนกันอันนี้ก็คือเราก็ช่วยเหลือแล้วมั่งใจให้กำลังใจกับคนตาบอดที่อยู่วังน้ำเขียวแล้วก็ได้รับการประสานงานดีมากจากองค์กรท้องถิ่นเลยนะครับไม่ว่าเทศบาลหรืออบต.หรือผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.ต่างๆเขาร่วมมือดีมากนะครับก็ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้เราก็นะครับมีแคมเปญนะครับมีแคมเปญว่าเราจะช่วยเหลือให้กับช่วยเหลือคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตามท้องถิ่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วเอาเทศบาลอบต.เนี่ยสร้างความเข้าใจว่าคนตาบอดเนี่ยนะครับต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากการประสานงานที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือส่วนหนึ่งแต่ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ครับ
2: แต่เนี้ยการประสานงานตรงนี้ครับมันมีอุปสรรคว่าไม่ได้รับความมือสักเท่าไหร่เนี่ยคนตาบอดในพื้นที่นั้นๆเราก็ไม่สามารถที่จะลงมือที่ไปได้เราก็จะสร้างความมั่นใจต่อไปว่าคนตาบอดต้องรับการพัฒนาต้องรับการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยหนึ่งจะไม่เป็นภาระต่อครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคม
1: ครับ
2: เพราะคนตาบอดที่รับการพัฒนาแล้วสามารถช่วยเหลือดูแลพัฒนาตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระได้ครับอันนี้คือประโยชน์ที่คนตาบอดคนตาบอดและสังคมจะได้รับ
1: พี่บุญเลี้ยงพี่บุญเลี้ยงครับเมื่อกี้พี่บุญเลี้ยงบอกว่ามันมีบางส่วนเนาะที่ลงไปช่วยแล้วมันมีอุปสรรคติดขัดเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยอุปสรรคที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับ
2: ก็
1: อย่างเช่น
2: เมื่อตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็คือนำหนังสือนะครับเวียนไปถึงองค์กรต่างๆนะครับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับว่าทางอบต.เทศบาลเนี่ย นะครับประมาณ30กว่าองค์กรที่ส่งหนังสือไปว่าเราจะมีโครงการที่จะพัฒนาคนตาบอดช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเราพัฒนาเรื่องการฝึกอาชีพนวดให้กับคนตาบอดเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็การฝึกไม้เท้าขาวให้คนตาบอดสองเคสสองโครงการเนี่ยครับก็ได้รับการตอบรับมา3องค์กรจาก30กว่าองค์กรซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก
1: คือเราขอความช่วยเหลือองค์กรยังไงใน30องค์กรนี้คือให้สำรวจให้แหละครับว่ามีใครบ้างที่จะต้องเข้ามาร่วมอะไรแบบนี้ฮะ
2: คือยังไงครับคืออย่างไงครับคือองค์กรท้องถิ่นนะว่าเทศบาลอบต.เนี่ยเขามีข้อมูลคนพิการอยู่แล้วนะว
1: ่า
2: คนตาบอดมีเท่าไหร่คนพิการเคลื่อนไหวมีเท่าไหร่เงี้ยอ
1: ัน
2: นี้เราก็ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้ครับซึ่งเขามีข้อมูลอยู่แล้วว่าเราทางสมาคมเรามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยให้กับคนตาบอดหนึ่งเรานำคนตาบอดในท้องถิ่นเนี่ยประสานให้คนตาบอดเข้าร่วมโครงการการใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยถือว่าเป็นทักษะเริ่มต้นถือว่าเป็นใบเบิกทางใบแรกให้กับคนตาบอดซึ่งถ้าเขาฝึกทักษะตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้สามารถใช้ชีวิตอิสระโดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลต่อไปนะครับคราวนี้การทำความเข้าใจตรงนี้คือเราเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเราประสานไปปั๊บเนี่ยเหมือนว่าเขายังไม่เชื่อมั่นว่าทางสมาคมเนี่ยจะเป็นองค์กรที่จะพัฒนาได้จริงนะครับก็ได้รับความร่วมมือน้อยมากเนี่ยครับ
1: ครา
2: วนี้ก็เห็นมันมีเคสตัวอย่าง2ตัวอย่างนะผมก็จะสื่อได้ไหมครับตรงนี
1: ้ลองเล่าให้ฟังครับผมอยากเห็นภาพเหมือนกันว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเราทำได้จริงหรือเปล่ากับโครงการที่เข้าไปเสนอใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการต้องส่งเข้ามาดูใช่ไหมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูสิใช่ไหมว่าเราทำได้หรือเปล่า
2: ใช่ครับอันนี้ก็เนี่ยมีเคส2เคสเนาะที่จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างก็คือมีคณะทีมงานขุดค้นหาคนตาบอดเพื่อจะมาพัฒนาด้านการศึกษาด้านอาชีพเนี่ยครับมีทีมงานหนึ่งลงไปก็ไปเจอ2เคสเคสเนี่ยเป็นคนตาบอดที่มีผู้ปกครองดูแลเหมือนเคสที่2เหมือนกัน
1: ครับ
2: เคสแรกไปถึงเนี่ยก็บอกว่าก็แนะนำตัวเองนะครับว่ามาจากหน่วยงานอะไรแล้วก็จะนำคนตาบอดไปพัฒนาแบบไหนอย่างไรคือเขาถ้าคนตาบอดไปศึกษาเนี่ยเขาจะนำมาเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
1: ครับ
2: ถ้าอยู่เกินไปเรียนแล้วเนี่ยเขาจะให้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับจากนั้นก็ฝึกอาชีพให้ด้วยนะครับก็คืออาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพก็จะฝึกอาชีพอย่างนี้ให้ด้วย
1: ครับ
2: คราวนี้คนตาบอดคนแรกเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากไปอันนี้ปัญหาแรกนะครับหนึ่งไม่อยากไปแต่ว่าผู้ปกครองดูแลเนี่ยอยากให้มาอยากให้ไปแต่คนตาบอดเองไม่อยากไป
1: ครับ
2: คราวนี้มาเคสที่สองเหมือนกันเคสที่สองเนี่ยคือก็ในเดียวกันเลยแต่ว่าคนตาบอดอยากไปแต่พ่อแม่ไม่ให้ไป
1: สลับกัน
2: มาสลับกันครับก็พ่อแม่ไม่ให้ไปทีนี้บอกว่ากูรักคนขอโทษนะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีมึงก็เหงาอยู่กับใครกูห่วงรักมึงอะไรห่วงมึงประมาณนี้ครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนาะ
1: ครับ
2: คราวนี้คณะเนี้ยคือไม่รักความพยายามก็ครั้งสองลงไปก็รับความตอบเหมือนเดิมครั้งสามลงไปก็รับเขาไม่รับความพยายามจนกระทั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเหมือนเดิมนี่แหละครับคนตาบอดเคสแรกก็ยังไม่เปิดใจเหมือนเดิมแต่พ่อแม่ให้มา
1: ครับ
2: ไม่เปิดใจคราวนี้เคสที่สองเนี่ยก็คือพ่อแม่อ่อนใจแล้วครั้งนี
1: ้
2: พ่อแม่ใจอ่อนให้ไปแต่ว่าครั้งก่อนนู้นน่ะคือไปฝึกอาชีพกรุงเทพนะครับการฝึกอาชีพที่ในตัวเมืองโคราชยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็เลยส่งไปกรุงเทพไปฝึกนวดระหว่างนวดเนี่ยนะครับคนตาบอดเขาดีใจมากเลยเขาไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เรียนนวดอย่างเดียวนะครับทางองค์กรนั้นเขาก็ฝึกไม้เท้าขาวฝึกการใช้ชีวิตประจำวันฝึกอะไรต่างๆให้คนตาบอดสามารถดูแลตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็มีเพื่อนที่ไปอบรมด้วยกันค
1: ุ
2: ยกันว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันเขาก็คุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าเราจบนวดแล้วเนี่ยเราจะไปรับจ้างที่ไหนเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยรู้จักคนหนึ่งที่เป็นร้านนวดที่ก็เปิดอยู่แล้วเขาต้องการมานวดต่อฝึกอบรมจบแล้ว
1: ก็มีช่องทางการทำงานต่อ
2: ใช่ครับเขาจะมีช่องทางทำงานต่อหลังเรียนจบแล้วเขาก็ไป
1: ครับ
2: ไปทำงานปั๊บคนนี้ไปนวดคนแรกเขาได้100 บาทได้100 บาทเขาดีใจมากเลยที่เป็นคนตาบอดที่สามารถทำงานได้ตัวเองได้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองเขาดีใจมากโทรไปบอกแม่โทรไปบอกแม่ฉันได้เงินแล้วนะแม่ก็ดีใจมากเลยคันนี้ ทีนี้หลังจากนั้นก็ทำงานไปเรื่อยๆทำงาน1 เดือนสมัยนั้นนะครับก็ได้10,000 กว่าบาทเลยนะ
1: ครับ
2: ได้ประมาณ10,000 กว่าบาทเขาก็ดีใจมากเลยโทรบอกแม่แม่ครับฉันได้10,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยฉันจะโอนให้แม่นะฉันจะเอาเอาไว้ใช้สัก2,000เพราะว่าที่นี่มันมีข้าวกินมันมีที่พักอาศัยโดยที่ไม่ต้องจ่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แม่ดีใจมากเลยนะครับอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยู่เลยแม่ดีใจมากได้เงินเดือนละ10,000เดือนละ10,000ที่ลูกตาบอดทํางานส่งให้ทุกเดือนเลย
1: ครับ
2: รู้ไหมว่าคนข้างบ้านของคุณพ่อคุณแม่น่ะเป็นคนตาดีเขามาบอกว่าลูกแกไปไหนเออลูกกูไปทํางานแล้วก็ส่งให้เดือนละ10,000
1: อ
2: ่ะอุ้ยทำไมต่างจากลูกฉันลูกฉันตื่นขึ้นมามันขี่มอเตอร์ไซค์แว่นๆทุกวันเธอขอเงินเติมเงินทุกวันฉันเหนื่อยกับลูกดีแต่ว่าลูกแกเป็นคนตาบอดทำไมดีลูกฉันจัง
1: นี่
2: เป็นพ่อเทียบเนี่ยครับ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในชุมชนรอบข้างด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับอันนี้คราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือคิดถึงลูกแหละ
1: ครับ
2: ลูกก็จะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแหละคราวนี้ช่วงสงกรานต์อยากกลับบ้านอยากมาไหว้พ่อไหว้แม่กับพ่อแม่ไม่ให้มาซะอีกคราวนี้คือพ่อแม่เดิมทีไม่ให้ออกเวลาลูกจะเข้าบ้านไม่ให้เข้า
1: ไปพอมาเอ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
2: ครับ
1: เ
2: ป็นพ่อแม่ที่ไม่ให้เข้าบ้านคือเป็นห่วงช่วงสงกรานต์นะกลัวเกิดอันตรายเวลาเดินทางกลับบ้าน
1: ใช
2: ่การนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่เปิดใจเป็นผู้ปกครองก็ดีหรือผู้นำชุมชนนะครับที่มีคนพิการอยู่ในชุมชนของท่านหรือพ่อแม่เนี่ยขอให้ท่านเปิดใจเถอะครับเพราะว่าทางสมาคมทางมูลนิธิเนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาคนตาบอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วครับนี่ก็ฝากตรงนี้เพื่อทุกองค์กรนะครับที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีคนตาบอดที่มีคนพิการยันท้องถิ่นอยู่แล้วนะพยายามนะครับพูดให้เข้าใจว่าเรามีองค์กรที่จะพัฒนาคนตาบอดอยู่แล้วนะครับท่าน
1: ครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้พูดกันไปคือตอบได้ทุกคำถามแล้วจริงๆว่าท้ายที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนตาบอดเยอะที่สุดในประเทศไทยนี่นะครับมีมูลนิธินี้ในการที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเองหรือการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้คนตาบอดเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีทองใช้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่บุญเลี้ยงมากๆครับ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณ
1: ที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกเห็นภาพจริงๆว่าเออมันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างผมเพียงแค่ทุกคนเปิดใจให้กันไม่ว่าจะเป็นคนพิการเองคนตาบอดเองหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับขอบพระคุณมากครับพี่บุญเลี้ยงครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: มทร.ล้านนาผนึกกำลังภาคเอกชนและจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสารภีกว่า75รายการช่วยประหยัดงบรัฐหลักแสนบาทผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภการตุ้ยเต็มวงหัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจิตอาสาและตัวแทนชุมชนในพื้นที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลสารภีเพื่อให้อุปกรณ์กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์จากสมาคมผู้ประกอบการเครื่องมือตัดไทยบริษัทบุญถาวรเชียงใหม่บริษัท Power Stainless บริษัทสยามทูเอนจิเนียริ่งสถาบันสร้างชาติสโมสรโรตารี่ล้านนารวมถึงตัวแทนชุมชนในพื้นที่อำเภอสารภีโดยร่วมกันซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน75รายการเช่นอุปกรณ์ขนส่งอาหารเสาแขวนน้ำเกลือรถเข็นส่งอุปกรณ์ตู้เก็บของผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยและล้อเข็นสำหรับโครงการจิตอาสาซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากจะเป็นการนำความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมแล้วยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลและประหยัดงบประมาณภาครัฐในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่คิดเป็นมูลค่าหลักแสนบาทพร้อมทั้งช่วยให้อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การลงพื้นที่โรงพยาบาลสารภีถือเป็นโรงพยาบาลที่24ที่โครงการได้เข้าไปร่วมดำเนินการโดยมีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานลดภาระด้านงบประมาณและร่วมยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: News ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสั่งพักการเรียนเพราะขู่ฆ่าคุณครูชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เด็กชายนนกุลซึ่งเป็นนักเรียนที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนมีหนังสือถึงผู้แทนโดยชอบธรรมแจ้งให้ทราบว่าเด็กชายนนกุลได้เขียนข้อความขู่ฆ่าครูใหญ่และรองครูใหญ่จึงขอให้พักการเรียนโดยทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้มาเรียนจนกว่าจะได้รับผลการประเมินจากทีมจิตแพทย์ว่าเด็กชายนนกุลจะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในโรงเรียนผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กชายนนกุลก็ได้ร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมอยู่หลายครั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ไม่เพิกถอนคำสั่งพักการเรียนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในการเยียวยาแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ฟ้องคดีซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับคำแนะนำปรึกษาจากครูแนแนวอย่างต่อเนื่องแล้วแต่สภาพปัญหายังคงมีอยู่จึงจำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจและประเมินสุขภาพทางจิตจากจิตแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างตรงกับสภาพปัญหาของผู้ฟ้องคดีปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้ฟ้องคดีอาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนในชั้นเรียนรวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนอีกทั้งภายหลังจากมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีการดำเนินการหลายประการที่แสดงถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการจัดประชุมคณาจารย์กับผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ฟ้องคดีพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงและการพาผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการดูแลและการประเมินในกรณีนี้ตลอดจนการจัดโปรแกรมพิเศษให้ผู้ฟ้องคดีเรียนและจัดครูไปสอนเป็นกรณีพิเศษพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยมีเจตนาเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีทั้งต่อผู้ฟ้องคดีเองและบุตรของผู้ปกครองคนอื่นมากกว่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อเป็นการลงโทษตามข้อ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548เมื่อไม่เป็นมาตรการลงโทษกรณีนี้ก็ต้องถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพักการเรียนผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปัตตานีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่หอประชุมโรงเรียนไม้แก่นกิติวิทย์อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่มูลนิธิกาญจนาบารมีบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขและสตรีในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิกาญจนาบารมีออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นเครือข่ายช่วยในการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่สตรีเห็นถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองหากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานีและมูลนิธิกาญจนาบารมีเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเต้านมและส่งเสริมให้สตรีตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอการตรวจมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาลดความรุนแรงของโรคและลดการสูญเสียโดยภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย
2: ์จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาประเทศไทยเผชิญกับศัตรูพืชหลากหลายชนิดที่สร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจเช่นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดซึ่งเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนมีวงจรชีวิต 30-40 วันโดยวางไข่ในเวลากลางคืนใต้ใบพืชบริเวณใบล่างคนต้นถ้าระบาดรุนแรงอาจจะพบไข่ในใบตำแหน่งอื่นที่สูงขึ้นไปไข่มีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมหนอนมีตุ่มขนเป็นจุดสีน้ำตาลปนดำบริเวณหัวมีเส้นสีขาวรูปตัววายหัวกลับมีด้วยกัน2สายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่กินข้าวโพดข้าวฟ่างและฝ้ายเป็นหลักเรียกกันว่าสายพันธุ์ข้าวโพดอีกสายพันธุ์หนึ่งทำลายข้าวและวัชพืชตระกูลหญ้าเรียกว่าสายพันธุ์ข้าวทั้ง2สายพันธุ์มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกประการสำหรับการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้เก็บกลุ่มไข่หรือตัวหนอนทำลายทิ้งเมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้พ่นด้วยสารชีวพันธุ์ได้แก่เชื้อ BT ฉีดพ่นทุก 4-7 วันหรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นถ้าแปลงที่ไม่ใช้สารเคมีให้ใช้แมลงตัวห้ำเช่นแมลงหางหนีบหรือมวนเพชฌฆาตหรือใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองกำจัดหนอนกระทู้จำนวน80กับดักต่อไร่การกำจัดหนอนตั้งแต่ระยะแรกที่เพิ่งพบรอยทำลายผิวใบขณะที่ต้นข้าวโพดยังเล็กจะช่วยลดปริมาณหนอนที่จะเจาะเข้าไปทำลายในยอดลดการทำลายในระยะออกดอกและติดฝักซึ่งระยะนี้เป็นระยะที่ข้าวโพดสูงแล้วยากต่อการพ่นสารกำจัดศัตรูพืชและไม่ปลอดภัยนอกจากนี้การปลูกพืชคุมดินตระกูลทัวแซมในแถวข้าวโพดจะทำให้มีกลิ่นป้องกันให้ผีเสื้อเข้าแปลงข้าวโพดน้อยลงสนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วเกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศพอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทางนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ็จะมีของขวัญให้
1: อีนางเออ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสขานรับ6มาตรการของกรมการปกครองคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาและสถานที่สำคัญนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยหลังกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดให้ทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันอาชญากรรมควบคุมอาวุธปืนยาเสพติดและดูแลสถานศึกษาและสถานที่สำคัญภายหลังเกิดเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้และยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดจะนำมาตรการดังกล่าวมาบูรณาการกับแผนรักษาความปลอดภัยด้านความมั่นคงที่ดำเนินการอยู่แล้วโดยประสานฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเน้นป้องกันเหตุก่อนเกิดความสูญเสียโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่คุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดและการลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นอาวุธและยาเสพติดพร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานตลาดสถานที่ราชการและพื้นที่จัดกิจกรรมที่มีประชาชนรวมตัวจำนวนมากขณะเดียวกันให้ทบทวนและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ครูบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรู้ขั้นตอนการก่อเหตุหลบภัยอพยพและประสานกำลังเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยต้องประชาสัมพันธ์การซ้อมให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยต้องประสานข้อมูลและทำงานเชิงรุกทั้งการป้องกันอาชญากรรมและรับมือสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมปรับมาตรการตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถป้องกันระงับเหตุและเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 6162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: ตอนชาวโปรตุเกสในเมืองไทย
12: เอาแต่ถ่ายรูปอยู่นั่นแหละ
13: ก้าวโบราณสถานงามๆทั้งนั้นฉันก็ต้องเก็บภาพไว้สิ
12: มีแต่ซากปรักหักพังทั้งนั้นน่ะ
13: ถ้าไม่มีโบราณสถานให้ศึกษาเราจะรู้จักรากเหง้าที่มาของเราได้ยังไง
12: หมู่บ้านโปรตุเกสทำไมถึงมีหมู่บ้านฝรั่งมาตั้งอยู่แถวนี้ล่ะ
13: ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีค้าขายและเผยแผ่คริสตศาสนากับไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2
14: ชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในพระนครศรีอยุธยามีทั้งพ่อค้าบาทหลวงและนักเผชิญโชคที่มาเป็นทหารอาสาหรือทหารรับจ้างซึ่งไทยได้ตั้งเป็นหน่วยทหารเรียกว่าอาสาโปรตุเกสทางการไทยให้อิสระมีหัวหน้าปกครองกันเองตั้งเป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านโปรตุเกสซึ่งยังมีหลักฐานปรากฏเป็นโบสถ์และที่ฝังศพที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยา
13: แล้วชาวโปรตุเกสอยู่ในเมืองไทยมาเรื่อยๆเลยเหรอ
14: ใช่จ้าครั้งเมื่อไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก็ยังมีเชื้อสายชาวโปรตุเกสอพยพลงมาที่กรุงธนบุรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ตั้งถิ่นฐานที่ตำบลกุดีจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีมาจนปัจจุบันนี้ที่สำคัญภาษาโปรตุเกสก็ยังเป็นภาษาที่ใช้ในทางการทูตของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและชาวโปรตุเกสยังเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมการทำขนมจำพวกฝอยทองทองหยิบทองหยอดให้ชาวไทยด้วยจ้ะ
12: เผยแพร่ของอร่อยด้วย
13: งั้นมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนแล้วค่อยไปตามรอยขนมโปรตุเกสกัน
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรับฟังผลการประเมินและข้อเสนอแนะการตรวจประเมินทางเทคนิคของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมมอสเพื่อเสนอเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกนายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมปิดภารกิจการตรวจประเมินทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมมอสณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น2การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังจากการลงพื้นที่การตรวจประเมินทางเทคนิคระหว่างวันที่4ถึง7สิงหาคม2569เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกตลอดระยะเวลาการตรวจประเมินคณะผู้เชี่ยวชาญนำโดยนายชาริฟชามอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมมอสสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง3องค์ประกอบหลักอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569ได้มีพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ก่อนลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์ประกอบที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวันที่5สิงหาคม2569ตรวจประเมินองค์ประกอบที่1และ2ได้แก่วัดสนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมพื้นที่กันชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณค่าความโดดเด่นของแหล่งมรดกระบบการอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่วันที่6สิงหาคม2569ลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์ประกอบที่3ณวัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมพื้นที่กันชนก่อนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านสยามศิลาดลเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเชียงใหม่สำหรับวันที่7สิงหาคม2569คณะผู้เชี่ยวชาญได้เยี่ยมชมบ้านหัตถกรรมล้านนาได้แก่บ้านถวายแหล่งงานแกะสลักไม้และบ้านหางดงแหล่งงานเครื่องเงินและเครื่องเขินก่อนร่วมประชุมสรุปผลการประเมินกับผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเข้าสู่การประชุมปิดภารกิจซึ่งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปพัฒนาบริหารจัดการแหล่งมรดกและสนับสนุนเสนอชื่ออนุสรณ์สถานแห่งโบราณสถานและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนรถยนต
10: ์เก้าเต็มวิเชียรมาศเก้าเต็มวิเชียรมาศ
11: เมี้ยวฉันไม่ชวนวิ่งเล่นกัน
10: แล้วเธอมัวเถียงอะไรกันอยู
12: ่ก็วิเชียรมาศน่ะสิวิ่งตามเราไม่ทันแล้วมาหาว่าเราแกล้ง
13: ก้าวแต้มต่างหากวิ่งล่อเราไปกลางถนนเกือบถูกรถชนแน
10: ่นี่ๆแล้วรถที่จะชนวิเชียรมาศน่ะรถอะไรเหรอ
13: รถยนต
10: ์เอ๊รถยนต์นี่สะกดตอเต่าการันเฉยๆหรือว่าตอเต่ารอเรือการันล่ะ
12: วิเชียรมาศว่าไงตอเต่าการันหรือว่าต้องมีรอเรือด้วยนะ
10: จะมีรอเรือหรือตอเต่าการันหรือเปล่านะอ๋อรถยนต์ต้องมีตอเต่าการันสิถูกต้องเก่งมากจ้ะ
11: เมี้ยว
10: คำว่ารถยนต์เขียนรอเรือทอถุงยอยักษ์นอหนูตอเต่าการัน
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะที่คลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะดิฉันนางสาวรภัลดาแสงอุไรธนาค่ะ
1: ดิฉันนางสาวจิรัชยาคนึงเพียรค่ะ
0: ผมชื่อครูบอล นะครับเป็นคุณครูหูหนวกจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้เราทั้ง3ท่านเป็นรับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้นะคะค่ะศูนย์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่364ถนนวัดลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยมีท่านผู้บริหารนะคะคือนางราชมาลีต้อนรับนะคะแล้วก็รองผู้บริหารนะคะคือนายเลิศชัยแก้วภักดีค่ะค่ะเรามาฟังบทบาทหน้าที่หลักๆของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราก่อนเลยนะคะบทบาทของเรานะคะก็จะมีการจัดและส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะหรือเราเรียกว่า EI นะคะและก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับคนพิการนะคะเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมนะคะโรงเรียนเฉพาะความพิการแล้วก็ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนานะคะแล้วก็ฝึกอบรมค่ะผู้ดูแลคนพิการรวมถึงบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าแผน IEP นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะสื่อบริการแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะศูนย์เรายังมีการจัดนะคะบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการหรือเราเรียกว่า Transition Service นะคะแล้วก็ให้บริการค่ะฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะคะโดยครอบครัวและชุมชนค่ะด้วยกระบวนการทางการศึกษาค่ะและศูนย์เรานะคะยังเป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดระบบสนับสนุนนะคะการจัดการเรียนร่วมนะคะแล้วก็มีการประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการภายในจังหวัดด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะศูนย์ของเรานะคะยังมีภาระหน้าที่อื่นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2553ดังนี้นะคะ 1. นะคะมีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการค่ะที่มีความบกพร่องนะคะทางสุขภาพนะคะซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลนะคะหรือที่บ้านค่ะเป็นระยะเวลานานนะคะจนไม่สามารถที่จะไปเรียนในสถานศึกษาได้ตามปกตินะคะและ2นะคะมีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะที่มีการเรียนร่วมนะคะในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนนะคะการพัฒนาค่ะศักยภาพด้านอาชีพนะคะให้แก่คนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการด้วยนะคะตามความเหมาะสมและความจำเป็นค่ะแล้วก็มีการประสานงานนะคะและก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะองค์กรคนพิการหน่วยงานของภาครัฐเอกชนนะคะสามารถที่จะพัฒนาสนับสนุนแล้วก็จัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมนะคะทั้งของภาครัฐเอกชนด้วยค่ะค่ะบทบาทหน้าที่หลักๆของศูนย์เราก็ได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูการให้บริการของเรานะคะตอนนี้ศูนย์ปัจจุบันนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะมีนักเรียนมารับบริการทั้งหมดนะคะที่อยู่ในระบบของศูนย์เรานะคะ858คนนะคะข้อมูลณปัจจุบันวันนี้เลยนะคะแล้วก็ศูนย์เรานะคะมีการให้บริการนะคะทั้งหมด3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะเป็นการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะรูปแบบที่2ค่ะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะและรูปแบบที่3นะคะเป็นการให้บริการที่บ้านค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์เรายังมีการให้บริการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศรีสะเกษด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วยค่ะเรามาฟังการให้บริการรูปแบบแรกนะคะการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งค่ะเย็นรับกลับบ้านนะคะที่ศูนย์ของเรานะคะมีการแบ่งห้องเรียนนะคะเป็นห้องเตรียมความพร้อมนะคะทั้งหมดมี13ห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องบริการสอนเสริมของเราอีก5ห้องเรียนนะคะซึ่งห้องสอนเสริมขออภัยค่ะซึ่งห้องเตรียมความพร้อมของเรา13ห้องเรียนก็จะมีห้องแรกรับ1ห้องเรียนค่ะห้องออทิสติก7ห้องเรียนนะคะห้องสติปัญญาค่ะ2ห้องเรียน ห้องร่างกายนะคะ1ห้องเรียนห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนค่ะและห้องทักษะดำรงชีวิต1ห้องเรียนค่ะส่วนห้องสอนเสริมของเรานะคะมีห้องธารบำบัดค่ะห้องกายภาพบำบัดนะคะห้องแพทย์แผนไทยค่ะและห้องแก้ไขการพูดนะคะ2ห้องเรียนมีทั้งหมด5ห้องเรียนค่ะเรามาฟังการให้บริการแรกเลยนะคะช่วงเช้าผู้ปกครองจะมาส่งนะคะเย็นก็จะรับกลับบ้านช่วงเวลา 8:15 นะคะมีการเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมวงกลมกิจกรรมการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งในแต่ละวันของเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมจะไม่ซ้ำกันนะคะอย่างวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวเด็กๆของเราจะมีการเคลื่อนไหวตามกิจกรรมที่คุณครูได้รันเอาไว้ในช่วงเช้านะคะส่วนวันอังคารค่ะเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงนะคะวันพุธค่ะเป็นกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายค่ะวันพฤหัสนะคะเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมค่ะส่วนวันศุกร์เป็นกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านค่ะเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมีการแยกให้นักเรียนเข้าห้องเรียนของตัวเองนะคะช่วงเวลา11:15ถึงเวลา12:00 นนะคะมีการพักรับประทานอาหารกลางวันค่ะส่วน13:00 นนะคะเด็กเล็กหรือเด็กที่ต้องทานยาก็จะมีการเข้านอนนะคะส่วน13:30 นนะคะเด็กโตค่ะหรือเด็กที่ไม่นอนเราก็จะมีการจัดกิจกรรมเสริมให้น้องๆช่วงบ่ายเช่นกันนะคะอย่างวันจันทร์ค่ะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียนะคะวันอังคารเป็นกิจกรรมศิลปะค่ะวันพุธค่ะเป็นกิจกรรมดนตรีนะคะส่วนวันพฤหัสค่ะเป็นกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะวันศุกร์ค่ะช่วงบ่ายคุณครูจะมีการลงติดตามนักเรียนนะคะที่ไม่ได้มารับบริการในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสหรือเด็กที่ไม่สามารถที่จะมาเรียนที่ศูนย์เราได้นะคะเราจะมีการให้คุณครูนะคะลงไปติดตามนักเรียนถึงที่บ้านนะคะส่วนเด็กห้องเปลี่ยนผ่านค่ะมีการเรียนการสอนเต็มวันนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อเข้าสู่สถานศึกษาที่สูงต่อไปนะคะค่ะสำหรับรูปแบบที่2ค่ะรูปแบบที่2นะคะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะสำหรับการให้บริการนี้ก็จะคล้ายๆกันกับการให้บริการที่ศูนย์ใหญ่ของเรานะคะช่วงเช้าปุ๊บครองมาส่งเย็นจะรับกลับบ้านนะคะช่วงเวลา 8:30 นค่ะมีการเข้าแถวเข้ารบธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมทักษะต่างๆแล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน IEP ค่ะ 11:30 พักรับประทานอาหารกลางวันนะคะสำหรับการให้บริการนี้นะคะการให้บริการที่หน่วยบริการนะคะเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ในตัวเมืองของเราได้นะคะเนื่องจากผู้ปกครองนะคะไม่สะดวกที่จะมาส่งแล้วก็ผู้ปกครองเด็กอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองของเรานะคะเราจึงมีคุณครูนะคะลงไปประจำหน่วยบริการนะคะทั้งหมดหน่วยบริการตามอำเภอต่างๆเปิดให้บริการครบทั้ง21อำเภอรวมถึงอำเภอเมืองของเราเป็น22อำเภอครบเรียบร้อยแล้วนะคะหน่วยบริการของเราก็จะมีหน่วยบริการยางชุมน้อยค่ะหน่วยบริการการถล่มค่ะหน่วยบริการพายุค่ะหน่วยบริการน้ำเกลี้ยงค่ะหน่วยบริการโนนคูนหน่วยบริการราศีสไลค่ะหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยหน่วยบริการห้วยทับทันค่ะหน่วยบริการกู่ขันค่ะหน่วยบริการปางกู่ค่ะหน่วยบริการผู้สิงหน่วยบริการไผ่บึงหน่วยบริการวังหินหน่วยบริการกันทะลักค่ะหน่วยบริการศรีรัตน์ตนะนะคะหน่วยบริการเบญจลักษณ์ค่ะหน่วยบริการคุณหารหน่วย

พิการรุนแรงนะคะซึ่งเด็กในกลุ่มนี้นะคะเป็นเด็กที่นอนติดเตียงค่ะหรือมีข้อจำกัดในการฝึกนะคะไม่สามารถที่จะฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องมาจากประเภทความพิการค่ะหรือโรคประจำตัวของผู้เรียนเองนะคะหรือข้อจำกัดอื่นที่ทำให้ไม่สามารถที่จะฝึกได้นะคะผู้สอนหรือคุณครูนะคะมีหน้าที่ติดตามค่ะดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะคะในการให้ความช่วยเหลือค่ะดูแลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนนะคะโดยจะสอดแทรกให้ผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ฝึกผู้เรียนเองนะคะค่ะนี่คือรูปแบบการให้บริการของเราทั้งหมด3รูปแบบนะคะถ้าในสำหรับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทความพิการต่อเลยนะคะประเภทความพิการทางการศึกษาของเราก็จะมีทั้งหมด9ประเภทนะคะศูนย์ของเรานะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นสถานศึกษาค่ะที่สำหรับเด็กจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะในระยะแรกเริ่มหรือแรกพบความพิการนะคะในระดับเตรียมความพร้อมค่ะมีทั้งหมด9ประเภทความพิการทางการศึกษานะคะได้แก่เด็กที่มีความบกพร่องนะคะทางการเห็นค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาค่ะเด็กที่มีความบกพร่องทางพูดและภาษาเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์นะคะและบุคคลออทิสติกบุคคลพิการซ้อนค่ะศูนย์ของเรานะคะจะมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทุกๆด้านนะคะทุกทักษะค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านใดนะคะมีความสงสัยหรืออาจจะอยากจะสอบถามหรือปรึกษานะคะว่าลูกหลานของท่านมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยสามารถขอคำแนะนำหรือคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะศูนย์ของเรานะคะมีนักสหวิชาชีพนะคะที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาให้ทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะเวลาท่านมาหรือมาติดต่อที่ศูนย์ของเรานะคะให้ท่านนำตัวเด็กมาด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้มีการสังเกตประเมินแล้วก็คัดกรองพัฒนาการของเด็กไปด้วยเลยนะคะถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกที่จะมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษในตัวเมืองของเรานะคะท่านสามารถพาบุตรหลานของท่านนะคะไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่คุณครูแอนได้เกริ่นที่เอ่ยไปแล้วนะคะหรือถ้าไม่สะดวกหรือไม่สามารถที่จะทราบข้อมูลได้นะคะสามารถโทรมาขอเบอร์ได้ที่0456174001นะคะแล้วก็อีกเบอร์0456171117นะคะเพื่อที่จะขอเบอร์คุณครูที่อยู่ประจำอำเภอนั้นๆค่ะให้คุณครูที่อยู่ใกล้นะคะให้ลงไปติดตามหรือไปรับสมัครท่านถึงที่บ้านได้นะคะสำหรับวันและเวลานะคะท่านสามารถมาได้ในเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.นะคะสำหรับหลักฐานที่ต้องนำมาด้วยก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนค่ะบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสุนติบัตรเด็กนะคะแล้วก็บัตรพิการของเด็กนะคะหรือสำคัญมากเลยนะคะเอกสารรับรองทางการแพทย์นะคะต้องนำมาด้วยนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเดี๋ยวต่อไปเรามาพูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอน EI 9 ขั้นตอนของเราค่ะ

0: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะเมื่อ
1: ชั่วโมงแรกนะคะเราได้รู้เกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอกสารที่สำคัญในการใช้มาสมัครรับบริการของศูนย์เรานะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามารู้จัก EI 9ขั้นตอนนะคะขั้นตอนการให้บริการผู้เรียนตามกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มค่ะ9ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการค้นหาค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะจะมีการดำเนินการค้นหา2รูปแบบค่ะคือการออกค้นหาโดยมีข้อมูลแล้วก็แบบที่2โดยไม่มีข้อมูลนะคะโดยแบบมีข้อมูลเราอาจจะรู้ข้อมูลมาจากพมจ.ที่ส่งข้อมูลว่าเด็กมีเด็กตกหล่นจากตรงไหนบ้างนะคะส่วนอีกอันที่2ค่ะเป็นแบบไม่มีข้อมูลนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปค่ะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในทุกๆด้านค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการวางแผนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มค่ะการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานค่ะโดยการสังเกตการสัมภาษณ์การซักประวัติสังคมมิติแล้วก็การเยี่ยมบ้านผู้เรียนค่ะโดยแต่ละวิธีที่ใช้นะคะจะใช้หลักในการดำเนินการแบบ PDCA นั่นเองค่ะโดยการวางแผนการจัดทำแผนในการเก็บข้อมูลการดำเนินการเก็บข้อมูลวิธีการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลสารสนเทศค่ะเมื่อเรามีการเก็บข้อมูลเสร็จเราก็จะมามีการคัดกรองประเภทความพิการนะคะเป็นวิธีการคัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องเพื่อแยกจากเด็กทั่วไปนะคะเป็นการค้นหาเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือว่าอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกติการคัดกรองเพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษานะคะมักจะพิจารณาเด็กว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่ามีอุปสรรคในการเรียนรู้หรือไม่เช่นมีความพิการมีความบกพร่องหรือว่ามีศักยภาพจำกัดหรือไม่นะคะจุดมุ่งหมายในการคัดกรองประเภทความพิการนะคะเพื่อช่วยค้นหาเด็กที่ควรจะให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นการประเมินความสามารถพื้นฐานค่ะเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กทั่วไปในแต่ละด้านนะคะทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะรวมถึงทักษะพื้นฐาน6ทักษะด้วยค่ะและทักษะจะเป็นพิเศษเฉพาะความพิการนะคะโดยทักษะพื้นฐาน6ทักษะนะคะจะมีทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการเข้าห้องน้ำการใส่เสื้อผ้าการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะแล้วก็ทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษานะคะในตัวนี้ก็จะเป็นการพูดนั่นเองค่ะทักษะทางสังคมและอารมณ์ค่ะทักษะทางอารมณ์และสังคมนะคะจะเป็นการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหรือว่าคนในสังคมได้ไหมนั่นเองนะคะและทักษะทางสติปัญญาหรือว่าการเตรียมความพร้อมทางวิชาการนะคะในทางวิชาการก็จะเป็นขั้นของการเขียนการอ่านว่าเด็กสามารถเขียนหรืออ่านได้ไหมนั่นเองนะคะการประเมินความสามารถพื้นฐานแบ่งเป็น2รูปแบบเหมือนกันค่ะแบ่งเป็นทางการแล้วก็แบบไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะเมื่อเรามีการประเมินความสามารถเสร็จเราก็จะนำแบบประเมินค่ะมาจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือว่า IEP ค่ะมีการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวนะคะเรียกว่า IFSP ค่ะแล้วก็แผนสุดท้ายค่ะจะเป็นแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลค่ะ ITP ค่ะทีนี้เรามาดูตัวแรกเลยนะคะ IEP ค่ะการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลค่ะซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กพิการนะคะโดยที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะควรตระหนักรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาค่ะรวมทั้งมีแนวทางในการจัดหาหรือว่าจัดบริการเสริมได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กนะคะตลอดจนกำหนดแนวเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วย8ส่วนนั่นเองค่ะส่วนแรกจะเป็นข้อมูลทั่วไปข้อ2ค่ะจะเป็นข้อมูลด้านการแพทย์หรือว่าสุขภาพค่ะส่วนที่3จะเป็นข้อมูลทางการศึกษาข้อที่4ค่ะจะเป็นข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นขั้นที่5จะเป็นการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นที่6ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาค่ะขั้นที่7ค่ะจะเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลค่ะในขั้นนี้ก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการของศูนย์ครูประจำชั้นแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนค่ะ ส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นความเห็นชอบของบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองนักเรียนนะคะว่าเห็นชอบให้มีการจัดทำแผนการสอนของเด็กในปีนั้นไหมนั่นเองค่ะแผนการจัดทำประเภทที่2นะคะจะเป็นการจัดทำแผนการให้บริการเฉพาะครอบครัวค่ะหรือว่า IFSP ค่ะเป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวนะคะตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวนั่นเองค่ะแผนบริการเฉพาะครอบครัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆที่จำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กค่ะรวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลหรือว่าส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั่นเองนะคะแผนสุดท้ายค่ะจะเป็นการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือว่า ITP นะคะหมายถึงการนำเอาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนและโรงเรียนใหม่มากำหนดเป็นแนวทางการเปลี่ยนผ่านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งการส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษานั่นเองค่ะเมื่อมีการจัดทำแผนเสร็จสิ้นทั้ง3แผนนะคะก็ขั้นตอนที่6ค่ะจะเป็นการจัดการให้บริการที่เหมาะสมในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถทางการเรียนรู้และทักษะที่จะเป็นของแต่ละประเภทความพิการค่ะเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะคะตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั่นเองค่ะเมื่อมีการจัดทำแผนเสร็จจัดการเรียนการสอนเสร็จก็จะเป็นขั้นที่7ค่ะการประเมินความก้าวหน้าค่ะการประเมินความก้าวหน้าค่ะจะผู้รับผิดชอบต้องมีการจดบันทึกรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายนะคะที่อาจจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กการสัมภาษณ์การบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็กแล้วก็แฟ้มผลงานเด็กนั่นเองค่ะการใช้แบบประเมินผลพัฒนาการเด็กนะคะการเขียนบันทึกการทำสังคมมิติแล้วก็ในสำหรับแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะใช้แบบทดสอบได้ค่ะโดยครูการศึกษาพิเศษครูผู้รับผิดชอบนักวิชาชีพแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีการประชุมเพื่อสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนนั่นเองค่ะตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้านะคะโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลและร่วมตัดสินใจในการปรับกิจกรรมนั้นๆ นะคะซึ่งนะคะอย่างน้อยต้องมีประเมินผลอย่างน้อยเทอมละ1ครั้งนั่นเองค่ะถ้าผู้เรียนมีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนนะคะก็จะดำเนินการพิจารณาถ่ายโอนข้อมูลและส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เรียนนะคะไม่สามารถทำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแผนได้นั่นเองคณะทำงานคณะคุณครูแล้วก็นักสหวิชาชีพนะคะต้องมีการประชุมทบทวนวางแผนในการจัดทำแผนใหม่ค่ะแล้วขั้นที่8ค่ะจะเป็นการนิเทศประเมินผลและการส่งต่อนั่นเองค่ะการนิเทศนะคะเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนำครูนักสหวิชาชีพนะคะในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการค่ะเพื่อให้เด็กมีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ค่ะส่วนการติดตามค่ะจะเป็นการตรวจสอบการจัดบริการให้เป็นไปตามระยะเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะขั้นสุดท้ายค่ะขั้นที่9นะคะจะเป็นติดตามภายหลังการส่งต่อค่ะติดตามภายหลังการส่งต่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะและก็เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของเราด้วยค่ะว่ารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มคณะทำงานจะมีการออกนิเทศและติดตามผู้เรียนหลังส่งต่ออย่างน้อย2เดือนค่ะเพื่อสรุปและปรับปรุงการให้บริการค่ะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาและอยู่ร่วมกับผู้เรียนได้อย่างปกติและมีความสุขค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะ

0: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะช่วงนี้เราขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมที่ผ่านมาและก็กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะคุณแอนขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะไปยังผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านใดที่สนใจนะคะบริจาคสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารของใช้นะคะหรืออื่นๆอะไรก็ได้นะคะสามารถมาบริจาคที่ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะแล้วก็ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำหน่วยบริการของเราทั้ง21อำเภอนะคะสามารถบริจาคได้นะคะหรือท่านสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะเบื้องต้นได้ที่0456174401นะคะอีกเบอร์นะคะ0456171117นะคะสามารถโทรมาขอข้อมูลสำหรับหน่วยบริการที่ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าหน่วยบริการแต่ละหน่วยแต่ละจุดอยู่ในพื้นที่ตรงไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะแล้วก็ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะต้องขอบคุณนะคะขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เคยมาบริจาคสิ่งของให้ลูกๆของเรานะคะต้องขอบพระคุณท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะคุณเนยคะช่วงนี้ศูนย์ของเรานะคะมีกิจกรรมหรือมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะคะอย่างช่วงเมื่อเช้าเนาะเป็นกิจกรรมทุกวันอังคารของเรานะคะเป็นกิจกรรมทางจังหวัดได้จัดขึ้นนะคะเป็นกิจกรรม
1: นุ่งผ้าไทย
0: ใช่ค่ะคุณครูของเรานะคะช่วงเวลา7นาฬิกานะคะคุณครูของเราแล้วก็บุคลากรของเรานะคะก็จะมีการเข้าร่วมนะคะกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิธีพอเพียงนะคะเป็นโครงการตามรณรงค์แต่งกายผ้าไทยของเรานะคะหรือผ้าพื้นเมืองนะคะณลานโคปุระเกาะห้วยน้ำคำหรือเกาะกลางน้ำของเรานั่นเองนะคะค่ะคุณเนยคะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรในช่วงนี้ศูนย์ของเรามีกิจกรรมหรือมีอะไรประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไหมคะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆนะคะย้อนไปตั้งแต่วันที่2สิงหา2569นะคะจากประกันชีวิตแห่งชาตินะคะที่ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ะโครงการกิจกรรมวันประกันแห่งชาติครั้งที่25ค่ะ Walk for Fun Run for Kids ค่ะเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะโดยทางไทยประกันชีวิตนะคะได้จัดกิจกรรมค่ะวิ่งเพื่อเด็กโดยมีการนำเงินบริจาคเงินสนับสนุนนะคะไปสร้างพื้นสนามเด็กเล่นค่ะแบบ EPDM ค่ะเป็นพื้นสำหรับป้องกันการกระแทกนะคะเพื่อให้เด็กๆนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะโดยในโครงการนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคธุรกิจประกันชีวิตและประชาชนนะคะผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาค่ะหรือว่าเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษของเรานั่นเองค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วนะคะที่ประกันชีวิตค่ะที่ได้สมทบทุนเงินบริจาคให้กับเราค่ะโดยปีที่แล้วนะคะได้สมทบทุนในการสร้างโดมให้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์เราค่ะปีนี้ก็จัดเป็นปีที่2ค่ะยังมาสร้างพื้น EPDM ให้กับเด็กๆของเราอีกด้วยนะคะทางศูนย์การศึกษาพิเศษก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็งานที่ผ่านมาวันที่10นะคะสิงหาคม2569ค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะได้มีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับทุนแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนผู้สมัครแล้วก็สรุปข้อมูลค่ะเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับสูงการศึกษาต่อไปค่ะถ้ามีการอัปเดตรายชื่อผู้ได้รับทุนนะคะสามารถคอยติดตามข่าวสารได้ในเพจ Facebook สูงการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษได้เลยค่ะค่ะครูแอนช่วงนี้มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ของเราอีกไหมคะ
0: สำหรับช่วงนี้เป็นกิจกรรมวันแม่นะคะแต
1: ่
0: ศูนย์เรายังไม่ได้จัดกิจกรรมนี้นะคะแต่ว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมนี้แน่นอนนะคะก็จะมีการจัดอาจจะเป็นช่วงหลังวันแม่นะคะเพราะว
1: ่
0: าช่วงนี้คุณ คุณครูมีกิจกรรมแล้วก็มีงาน
1: ภารกิจ
0: มากมายนะคะก็ช่วงนี้ก็ขออาจจะยังจัดช้าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเอิร์นมีข่าวสารอะไรประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกไหมคะในช่วงนี
1: ้ช่วงนี้ก็น่าจะข่าวสารครบทุกอย่างแล้วนะคะคุณเอิร์นค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะ
1: ใช่
0: คุณเอิร์นในฐานะ
1: ดูแลเด็กๆครูแพทย์แผนไทยก็อยากให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยตรวจสอบดูแลสุขภาพของเด็กแล้วก็โรคที่กำลังจะระบาดตามมากับหน้าฝนก็จะเป็นมีมือเท้าปากไข้หวัดใหญ่ถ้าใครมีอาการก็ให้ลูกหลานของท่านหยุดพักผ่อนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดต่อกับเด็กคนอื่น
0: ไข้เลือดออก
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นกับเด็กแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็ยังเป็นนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ปกครองช่วยดูแลเด็กๆของเราด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ก็น่าจะไม่มีข่าวสารอะไรจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบแล้วนะคะอาจช่วงนี้เวลารายการของลูกใบเล็กของเด็กพิเศษก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะที่ให้พวกเรานะคะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3ท่านนะคะต้องขอลานะคะท่านผู้ฟังนะคะเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ครม.สัญจรสงขลาดันแผนพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้เน้นแก้น้ำท่วมฟื้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เป็นส่วนหน้าในการเตรียมความพร้อมการประชุมครม.สัญจรซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2569โดยได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาและกรอบงบประมาณโดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดรวบรวมเอกสารภายในวันที่14สิงหาคมก่อนนำเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรองในวันที่25 สิงหาคม 2569เพื่อจัดทำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรสำหรับข้อเสนอจากภาคเอกชนมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอาทิการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อประเทศมาเลเซียการพิจารณามาตรการด้านภาษีรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีข้อเสนอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพิ่มบทบาทในการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้นซึ่งจะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปสำหรับจังหวัดสงขลาภาคเอกชนเสนอให้ผลักดันการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อเป็นกลไกสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ขณะที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีข้อเสนอการพัฒนาโรงไฟฟ้าและการนำที่สาธารณะมาให้ประชาชนเช่าเพื่อประกอบอาชีพโดยรัฐบาลจะพิจารณาควบคู่กับการกำหนดสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการจ้างงานทั้งนี้หากสามารถผลักดันโครงการสำคัญให้เกิดขึ้นจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสให้แรงงานในพื้นที่ที่ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียสามารถกลับมาประกอบอาชีพในภูมิลำเนาได้ส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทขณะที่ภาพรวม5จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนองบประมาณกว่า800ล้านบาทโดยเบื้องต้นได้รับทราบว่ามีการอนุมัติงบกลางบางส่วนแล้วผ่านกรมชลประทานเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่โดยรอบอำเภอหาดใหญ่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งผลักดันโครงการที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะนำข้อเสนอที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต่อไป
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สารคดีเกษตรชุดใบด่างมันสำปะหลังตอนอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังสังเกตจาก 1. ลักษณะอาการบนยอดส่วนของยอดอ่อนหรือยอดที่เกิดใหม่จะแสดงอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มมีขนาดเรียวเล็กหงิกงอและเสียรูปทรง 2. ลักษณะอาการบนใบส่วนใบที่ถัดลงมาจากยอดหรือใบแก่จะพบอาการด่างสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับเขียวเข้มหงิกงอและเสียรูปทรงลักษณะการเกิดโรคที่มีเชื้อไวรัสติดมากับท่อนพันธุ์จะพบอาการใบด่างทั้งต้นตั้งแต่ยอดจนมาถึงใบล่างต้นมันสำปะหลังจะมีลักษณะแคละแกลนลักษณะการเกิดโรคที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะมักแพร่ลุกลามจากจุดที่มีต้นเป็นโรคออกไปเป็นบริเวณกว้างหากแมลงหวี่ขาวยาสูบบินมาจากแปลงข้างเคียงมักจะเกิดการแพร่จากขอบแปลงเข้าสู่กลางแปลงหากมันสำปะหลังได้รับเชื้อช่วงอายุ 1-2 เดือนจะเห็นอาการด่างในใบล่างคล้ายกับการเกิดโรคจากท่อนพันธุ์แต่ถ้าหากติดในระยะ 5-6 เดือนต้นอายุมากหรือลงหัวแล้วอาการมักจะเห็นแค่ส่วนยอดและใบล่างถัดลงมาจากยอดจะไม่พบอาการใบด่างทั่วทั้งต้นพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิษฎาพันธ์บุตรกุลและดร.เอกชัยเจริญชัยมงคล
1: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับพบกับเราสองคนเช่นเคยในรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz วันนี้นะครับรายการของเรายังอยู่กับศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เช่นเคยนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ต่างๆของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ยังน่าติดตามน่าสนใจอยู่นะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่เรายังไม่ได้ทราบวันนี้เราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปฟังเรื่องราวต่างๆจากการถ่ายทอดของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์กันนะครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์ได้บรรจุเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแล้วนะครับต้องมีการเรียนการสอนกับนักศึกษานะครับในขณะที่เราสายตาเรามองไม่เห็นนะครับเรามีวิธีการควบคุมหรือว่าควบคุมเด็กนักศึกษานี่ยังไงบ้างในการเรียนการสอนของเราครับ
2: ครับผมว่าที่สำคัญก็คือเรานึกถึงตอนเราเรียนนะอะไรเป็นหัวใจใช่ไหมผมก็นึกถึงตอนเราเรียนเนี่ยหัวใจก็คือพยายามเน้นเรื่องข้อสอบทั้งข้อสอบเข้าธรรมศาสตร์ข้อสอบเนนะฮะพอให้เวลาเราสอนไปเราก็จะเอาตัวอย่างข้อสอบเนี่ยมาให้นักศึกษาทำดูว่านักศึกษาเข้าใจหรือเปล่านะอันนี้นักศึกษาชอบนะยังดีกว่าสมัยผมเรียนเนี่ย อาจารย์ก็บรรยายอย่างเดียวอาจารย์ที่ก็ที่เป็นผู้พากษาใช่ไหมฮะเขาก็จะบรรยายอย่างเดียวนะแต่เราในฐานะที่เคยนะเป็นนักศึกษามาก่อนใช่ไหมฮะแล้วเราต้องไปสอบเนแล้วผมก็รู้ว่านักศึกษาก็ต้องไปสอบเนแล้วก็ต้องสอบที่คณะกับเนมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ดึงพวกนี้ขึ้นมาคนอื่นเขาเขียนกระดานดำใช่ไหมผมมันเขียนกระดานดำไม่ได้ผมก็ทำเป็นชีทแจกนักศึกษายิ่งชอบใจอย่างใช่ไหมเพราะเขาไม่ต้องเสียเวลาเขียนตามอาจารย์เขียนในกระดานดำอ่ะใช่ไหมแล้วเขาสามารถที่จะจดอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในชีทที่ผมแจกนั้นด้วยใช่ไหมแล้วมีทั้งเนื้อหาโดยย่อแล้วก็มีคำถามใช่ไหมที่ให้เขาฝึกทำนะแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราเฉลยเขาก็จะจดบันทึกเอาไว้ในชีทนั้นเรียบร้อยนะเพราะนักศึกษาก็ชอบมากนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นอาจารย์แล้วบอกว่าเอาตาบอดมาสอนตาดีได้ยังไงเนี่ยนะก็ต้องอึ้งไปเมื่อมีการประเมินผลการสอนจากนักศึกษานะฮะผมได้ที่หนึ่งของคณะสองปีซ้อนเพราะนั้นอาจารย์อื่นๆก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยต้องทำเหมือนวิทยาก็ทำกันก็คือตามชีทแจกอะไรอธิบาย

0: ตำแหน่งวิชาการจนตำแหน่งสุดท้ายเป็นศาสตราจารย์อาจารย์ยังทํางานข้างนอกเยอะมากอาจารย์พอจะช่วยสรุปให้คร่าวๆได้ไหมครับเพราะว่าเห็นเป็นหลายตําแหน่งเหลือเกินตําแหน่งที่ภาคภูมิใจอะครับกับสังคมคนพิการนะครับ
1: ครับคือเราเป็นอาจารย์ที่หลายวัยใช่ไหมผมก็เริ่มเปิดวิชาเลือกนะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคนพิการนะหลังจากที่ผมไปต่อสู้เรื่องกฎหมายคนพิการสำเร็จปี34นะแต่จริงๆเราอยู่26เราก็สอนไปก็ไม่มีกฎหมายเรื่องคนพิการอะไรจะสอนเรื่องการทำผลงานเนี่ยคือผมจะวางแผนล่วงหน้านะฮะอย่างเช่นพอผมเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยผมก็วางแผนเลยจะต้องรีบทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วผมก็ทราบว่าที่ผมจบเนเนี่ยมันถือเท่ากับจบปริญญาโทเนี่ยผมสามารถใช้เวลาแค่5ปีก็สามารถเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้เพราะฉะนั้นผมก็เร่งทำผลงานทางวิชาการคือเราเรียนปริญญาโทไปแล้วเราก็เอาเนื้อหาปริญญาโทเนี่ยมาทำผลงานทางวิชาการเป็นบทความบ้างแล้วเราก็ทำชีทเป็นคำอธิบายอย่างย่ออย่างที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ประกอบตัวอย่างให้นักศึกษาในพวกนี้มันเป็นผลงานทางวิชาการได้หมดนะแล้วเราก็เขียนบทความลงวารสารแล้วเราก็สอนให้มันดีใช่ไหมเพราะตำแหน่งขอสอเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องการเรียนการสอนนะเมื่อเราได้ที่หนึ่งมาตลอดอันนี้มันก็ร้อยเต็มแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีบทความบทเคลมอะไรของเราเข้าไปอีกมันก็ทำให้เรามีโอกาสเป็นขอสอได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลผมมีครบถ้วนแล้วเนี่ยนะแต่ผมยังไม่มีสิทธิ์ยื่นแต่ผมต้องไปเรียนเมืองนอกก่อนนะผมก็ฝากผู้ช่วยไว้แล้วผมก็ปีที่4ผมก็ต้องเดินทางไปเรียนเมืองนอกแล้วอะพอปีที่5ผมก็อยู่ที่ฮาร์วาร์ดใช่ไหมผู้ช่วยเขาก็ยื่นผลงานให้ผมผมเลยกลายเป็นคนเดียวในประเทศไทยเลยได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน5ปีแล้วได้ในระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศเพราะปกติต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นนะแต่เนื่องจากผมเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยเงินเดือนมันกระโดดเลยฮะจากระดับ3ผมก็ไปรับระดับ5ในระหว่างที่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมเลยกลายเป็นคนโชคดีกว่าคนอื่นแล้วภายหลังเนี่ยคนจะจบคนจะทำผอสอ5ปีไม่ได้เพราะว่าภายหลังเนี่ยก็แยกตัวออกจากธรรมศาสตร์คือสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกผู้พิพากษามาสอนเขายินดีให้เราสอบปริญญาตรีพร้อมกันเองคือสอบไปพร้อมกันได้แต่พอผู้พิพากษาเขาแยกตัวออกไปปุ๊บเขาก็แยกเนออกไปด้วยนะนั่นหมายความว่าเราเรียนปริญญาตรีแล้วจบแล้วเราจึงจะไปเรียนเนได้นะมันไม่เหมือนรุ่นผมเรียน2อันควบกันได้แล้วก็สอบในปีเดียวกันได้ผมจึงจบปริญญาตรีปี19ก็ได้เนรุ่น19อะไรแบบนี้นะแต่รุ่นหลังหมดสิทธิ์คือจังหวะของผมมันค่อนข้างดีอ่ะคือมากระดวงนะผมที่เป็นคนค่อนข้างโชคดีนะอย่างที่บอกตอนที่มาเป็นอาจารย์ใครก็ไม่เห็นด้วยนะได้ด็อกเตอร์ปีแล้วก็ป่วยรับก็เลยโชคดีไปมาขอผลงานก็สามารถทำได้ไปใน5ปีก็โชคดีไปเดี๋ยวเราก็ก้าวกระโดดไปเลยฮะ
2: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงภารกิจหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อคนพิการครับว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: เนื่องจากมิสเจนนิฟคอฟฟิลที่ผมบอกนะฮะท่านบอกว่าเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วอย่าลืมช่วยคนอื่นต่อไปนะเมื่อผมกลับมาเมืองไทยได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุ๊บผมถือว่าผมช่วยตัวเองได้แล้วคุณจึงเห็นผมว่าหลังจากนั้นผมก็ไปทำงานขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายคนพิการใช่ไหมแล้วก็พอเราขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายคนพิการไปได้เรียบร้อยเมืองไทยนี่เรียกว่ากฎหมายคนพิการเรามาตรฐานต่างประเทศเลยฮะนะเราทำตามของสหประชาชาติทุกอย่างนะเพียงแต่ช่วงแรกเราใช้เวลานานมากไอ้พรบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเนี่ยเขาประกาศใช้ของสหประชาชาติปี2524แล้วก็ให้ทุกประเทศทำตามประเทศไทยเนี่ยนายกเปรมก็ประกาศว่าจะทำแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เอาเข้าสภาแล้วรัฐบาลอื่นๆก็ไม่ได้เอาเข้าสภาเราก็ต้องต่อสู้เรียกร้องกว่าจะสำเร็จ นะก็ปี 3-4 ใช้เวลาทั้ง10 ปีนะ

0: ข้ามาได้ในสมัยท่านนายกอนันต์ก็จะเห็นนะว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้กฎหมายแต่ฉบับที่2ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพอดีผมเป็นสนช.เองอันนี้ง่ายนะฮะเป็นสนช.เองแล้วก็ยกร่างเสนอเองอันนี้ก็เร็วนะฮะตอนผมเป็นสนช.เนี่ยผมก็เอากฎหมายทุกอย่างมาแก้หมดเลยครับไอ้กฎหมายจำกัดสิทธิ์คนพิการเนี่ยคือผมเป็นสนช.2549-51นะฮะกฎหมายจำกัดสิทธิ์คนพิการเนี่ยแก้เกี้ยงเลยฮะแล้วก็ยังมีพรบ.เฉพาะของคนพิการมาก็คือพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็พรบ.จัดการศึกษาสำหรับคนพิการกฎหมายเหล่านี้เราได้เตรียมการไว้อยู่แล้วแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการผมก็ขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาทำให้เกิดศูนย์การศึกษาพิเศษนะทั่วประเทศไทยคือศูนย์การศึกษาพิเศษก็คือเตรียมความพร้อมเด็กพิการนะเพื่อให้เข้าไปเรียนโรงเรียนทั่วไปนะแล้วเราก็ออกข้อบังคับให้โรงเรียนทั่วไปเนี่ยรับคนพิการแล้วถ้าไม่รับเนี่ยนะเราก็ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการนะก็ไม่ค่อยมีปัญหาสมัยที่เราอยู่วงในนะฮะแต่พอเรามาอยู่วงนอกมันก็เริ่มมีปัญหานะเราก็ต้องใช้ตัวกฎหมายในครัวไม่รับเราก็ไปยื่นเรื่องศาลปกครองนะพอเขารู้ว่าเราจะไปยื่นเรื่องศาลปกครองก็รีบเจรจาแล้วก็รับนะเพราะว่าเราจัดระบบไว้แล้วว่าการไม่รับคนพิการเข้าเรียนเนี่ยถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายให้ดูเลยคุณจะรับหรือไม่รับมันก็มีปัญหาแต่เราก็ต้องเจรจานะนะก็ทำให้การศึกษาคนพิการเนี่ยเป็นไปตามนโยบายว่าคนพิการที่อยากเรียนต้องได้เรียนแต่ปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่ความเชื่อนะคือพ่อแม่ก็ยังไม่เชื่อว่าคนพิการเนี่ยเรียนหนังสือได้ทำอะไรได้ก็จะเก็บไว้ที่บ้านจนทุกวันนี้นะฮะจนทุกวันนี้คนพิการในชนบทส่วนใหญ่ยังอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยนะฮะพวกเราต้องเสียเวลาไปรีครูทมานะฮะมาเรียนก็โรงเรียนไปรีครูทก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างพอโตเราก็ไปรีครูทมาฝึกอาชีพนะสมาคมตาบอดเนี่ยไปเชิญชวนคนตาบอดที่พ่อแม่ไม่ปล่อยออกมาเนี่ยให้มาฝึกอาชีพนวดเนี่ยมีปีนึงเนี่ยเราทุ่มเทกันขนาดใหญ่นะฮะช่วยกันทั้งประเทศเนี่ยพอได้งบมาฝึกอาชีพได้มาถึง 2,000 คนเลยนะอันนี้เป็นการฝึกอาชีพนวดครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยเพราะเราจัดฝึกทุกจังหวัดทีนี้พอคนเหล่านี้เนี่ยพอมาฝึกอาชีพปุ๊บเขาไม่ยอมกลับเข้าบ้านนะเขาก็เริ่มนวดอ้าวพอเริ่มนวดอ้าวเฮ้ยเพื่อนเรามันไปขอโควต้าหวยอ่ะเขาก็ขอโควต้าหวยพอได้เงินซื้อที่ปลูกผักเขาก็ซื้อที่ปลูกผักกินกันนะนี่หลายคนเลยพอโควิดก็โชคดีไปเลยฮะนะถึงมีปัญหาขายหวยไม่ได้ก็ยังมีผักกิน
1: ครับผมอาจารย์ครับหลังจากที่ได้มีการปรับแก้กฎหมายหรือว่าการกำหนดพรบขึ้นมาเกี่ยวกับคนพิการเรื่องของการศึกษาก็ดีเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตก็ดีนะครับทีนี้นะครับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการนะครับอาจารย์เริ่มต้นจากจุดไหนขึ้นมาครับ
0: ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็จริงๆศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยกรมเขาก็มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแต่มันฝึกอาชีพรวมนะฮะแล้วก็โดยราชการเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลนะ
1: ฮ
0: ะในต่างประเทศเราก็ในการฝึกอาชีพเราจึงใช้ยุทธศาสตร์ให้เอกชนฝึกหลวงจ่ายเงินเพราะกฎหมายเราจึงให้มีศูนย์บริการคนพิการนะพอเราตั้งศูนย์บริการคนพิการนะฮะเราก็สามารถที่จะของงบประมาณมาใช้ทั้งฝึกอาชีพคนพิการให้บริการคนพิการในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดนะแต่บางครั้งเนี่ยการขอเงินจากกองทุนมาใช้ในการฝึกอาชีพเนี่ยองค์กรหลักๆ ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะผมเขียนกฎหมายบังคับกองทุนไว้เลยองค์กรหลักๆ ก็คือสมาคม6สมาคมแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมระดับชาติเนี่ยจะไม่มีปัญหาเพราะผมเขียนกฎหมายเอาไว้เลยว่ากองทุนเนี่ยต้องให้เงินสนับสนุนงบบริหารนะแล้วก็งบในการพัฒนาอาชีพคนพิการใช่ไหมเพราะสมาคมหลักๆมีของคนพิการเท่านั้นนะที่สามารถได้งบบริหารเพราะว่ามันมีกฎหมายเขียนไว้ตอนเขียนกฎหมายเนี่ยกฤษฎีกาก็บอกเขียนไม่ได้ผมก็เลยบอกกฤษฎีกาคุณก็รู้อยู่แล้วกฎหมายมันเขียนได้ทุกอย่างนะก็มี ของเราเท่านั้นฮะของคนพิการที่เอาเงินของรัฐมาอุดหนุนงบบริหารองค์กรเอกชนได
1: ้ครับ
0: นะสำเร็จนะที่อื่นไม่สามารถทำได้นะเพราะกฤษฎีกาหน่วยงานราชการทั้งหลายก็ไม่ยอมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายคนพิการเนี่ยขยายตัวได้ทั้งประเทศนะสมาคมตาบอดเมื่อมันมีงบบริหารใช่ไหมฮะก็ตั้งสาขาในต่างจังหวัดก็ทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นทุกสมาคมเนี่ย6-7ประเภทพิการเนี่ยตอนนี้ประมาณ6ประเภทนะประเภทที่7กำลังทำอยู่เนี่ยนะฮะบกพร่องทางจิตกำลังทุ่มเททำอยู่ประเภทพิการเนี่ยก็จะมีสาขาทั้งประเทศเลยฮะนะทำไมเขาทำได้ก็อย่างที่ผมบอกนะก็เงินกองทุนมาใช้ในงบบริหารจัดการแล้วก็มีงบให้ทำกิจกรรมฝึกอาชีพแต่มูลนิธิของผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเครือข่ายใหญ่อย่างนั้นผมก็ไม่ได้หวังพึ่งเงินกองทุนนะฮะผมก็มาใช้วิธีแลกฟันของตัวเองเหมือนในต่างประเทศเช่นปั่นจักรยานได้เงินมาก็ไปทำศูนย์ฝึกอาชีพแบบนี้
1: คร
0: ับ แล้วก็หาวิธีแลกฟันเองอันนี้ก็เป็นช่องทางออกที่เราทำกันถ้าคุณมีโอกาสไปดูได้เลยศูนย์ฝึกอาชีพผมสวยงาม
1: ศูนย์ฝึกที่อาจารย์พูดถึงนี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย
0: ์ผมมี4ศูนย์นะ
1: ครับ
0: ก็ศูนย์แรกก็อยู่ที่อรุณอมรินทร์เนี่ยฮะอันนี้จะมีแต่เฉพาะเรื่องอาชีพอาหาร
1: ครับ
0: หรือไกลไปนิดนึงก็อยู่ที่นครชัยศรีฮะอันนี้เรามีเนื้อที่ประมาณ10ไร่ครึ่งนะเราก็จะฝึกอาชีพเกษตรด้วยนะนอกจากเรื่องอาหารก็จะมีเกษตรด้วยแล้วก็เชียงใหม่ก็จะมีอีก2ศูนย์นะที่แม่ริมกับเชียงดาวนะฮะนะแม่ริมนี่ก็จะเป็นศูนย์ที่ฝึกอาชีพได้ค่อนข้างดีกว่าศูนย์อื่นนะเนื่องจากเป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่เริ่มก่อนคนอื่นคือแม่ริมก็เริ่มมาเป็น10ปีศูนย์อื่นเพิ่ง 3-4 ปีหลังนี่เอง
1: ครับ
2: อาจารย์ครับผมได้ข่าวมาแวบๆเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอาชีพให้คนตาบอดเป็นบาริสต้าชงกาแฟใช่ไหมครับ
0: คือเมืองนอกนะฮะที่อเมริกาเนี่ยอาชีพของคนตาบอดอาชีพหลักของเขาเลยฮะคือเปิดร้านอาหารกลุ่มใหญ่ที่สุดของคนตาบอดในประเทศอเมริกานะฮะคือเปิดร้านอาหารเหตุผลที่เขาทำเปิดร้านอาหารเนี่ยเนื่องจากมันมีกฎหมายให้สิทธิ์คนพิการเนี่ยไปจำหน่ายสินค้าหรือไปขายอะไรก็ได้ในหน่วยงานราชการแล้วก็ให้หน่วยงานราชการเนี่ยจัดสถานที่ให้คนตาบอดจำหน่ายของคนตาบอดก็เห็นว่าอาหารเนี่ยจำหน่ายดีขายดีกำไรดีเพราะฉะนั้นคนตาบอดก็เลยทุ่มเทเปิดร้านอาหารนะตามหน่วยงานราชการต่างๆนะมันก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายใหญ่มากนะ
2: ครับ
0: เป็นเครือข่ายที่มีพลังมากครับเนี่ยที่ผมมาทำร้านอาหารแล้วก็มีสาขา4สาขาแล้วก็กำลังหามืออาชีพมาช่วยเพื่อที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมเนี่ยก็คอนเซ็ปต์มาจากอเมริกานี่แหละฮะตอนที่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ขายดีเนี่ยเราเห็นชัดเลยฮะที่ธรรมศาสตร์ปีหนึ่งเรากำไรปีละ 500,000 บาทร้านเดียวเนี่ยงั้นถ้าเราสามารถไปเปิดในหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยกำไรรวบรวมแล้วมันก็น่าจะไปดีเลย
1: อาจารย์ครับสำหรับผู้พิการที่สนใจที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอาชีพนะครับเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติยังไงบ้างครับที่จะเข้าไปศึกษา
0: ไม่มีอะไรเลยฮะคุณสมบัติก็คือเป็นคนพิการเท่านั้นแต่คิวมันยาวหน่อยนะฮะก็ต้องตามคิวบางคนก็รอคิวที่ผมไม่ได้ก็ไปอบรมที่อื่นก่อน
1: ครับ
0: เพราะเราจะให้คนจองคิวไว้ฮะแต่คิวมันก็ยาวพอสมควรนะ
1: ในรอบนึงที่จัดการเรียนการสอนนะครับใช้สักประมาณ
0: ท่าน40นี่จะได้ประมาณสักเกือบ200คน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราต้องเน้นเรื่องคุณภาพนะฮะแล้วของผมเนี่ยจะไม่ได้ฝึกแล้วทิ้งนะฮะ
1: ครับ
0: ที่ปัญหาการฝึกอบรมเรื่องอาชีพเนี่ยคือปัญหาฝึกแล้วทิ้งคือไม่ได้ทำให้มันทะลุสาย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ของผมนี่มันทำให้ทะลุสายฮะคือเราฝึกเขาเสร็จให้เขาไปประกอบแล้วเราเป็นคนกลาง
1: ร
0: ับซื้อสินค้าจากเขานะแล้วเราก็ไปหาตลาดส่งแล้วเราเข้าวงจรนะตลาดส่งบางแห่งก็ได้ราคาดีก็กำไรดีบางแห่งได้ราคาไม่ดีก็กำไรน้อยเราก็แล้วแต่จังหวะนะผมยกตัวอย่างง่ายๆฮะแบบปลูกผักตลาดที่กำไรดีก็คือร้านทำอาหารนี่แหละครับคุณไปส่งถึงที่อ่ะแล้วคิดราคาท้องตลาดอ่ะเขาก็ยินดีอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ที่เราไปขายที่ท้องตลาดหนึ่งต้องจ่ายค่าแผงสองบางทีขายไม่หมดเราก็ต้องเก็บกลับแต่ถ้าไอ้ส่งตามร้านตามบริษัทแบบนี้มันแพ็คกิ้งเสร็จเรียบร้อยส่งปุ๊บได้ตังค์เรียบร้อยไม่ต้องกังวลเรื่องของเหลือเพราะเราจะคำนวณให้มันพอดีร้านกาแฟตอนนี้เรามีประมาณ5สาขานะฮะก็จะมีที่อมรินทร์นะฮะจะมีที่ซินเสียเย่เป้านะฮะจะมีที่พระจอมเกล้า ในกรุงเทพจะมี3แห่งนะฮะส่วนที่เชียงใหม่ก็จะมี2แห่งก็คือที่แม่ริมกับเชียงดาว
2: เป็นคนตาบอดชงกาแฟใช่ไหมอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะเป็นบาริสต้าหูหนวกครับนะตาบอดไม่ชอบทำกาแฟครับเราตาบอดเราชอบขายหวยเขารู้สึกว่ารายได้มันดีกว่า
2: อาจารย์ครับรับทราบมาอีกเรื่องนึงว่าอาจารย์เป็นอีกท่านนึงที่ช่วยให้คนตาบอดเรียนในธรรมศาสตร์ศูนย์ DSSในโครงการในโปรแกรมมีโควต้าต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้คนตาบอดได้เรียนสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และโปรแกรมมิ่ง
0: คือครั้งแรกเราก็ใช้วิธีล็อบบี้นะฮะแต่ละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ง่ายสุดแล้วก็ล็อบบี้ไปหลายๆมหาวิทยาลัยนะเพื่อให้เด็กเราได้เข้าเรียนต้องวิ่งเป็นเคสไปฮะจนมาปี50ที่ผมไปสนช.เนี่ยนะผมจึงเขียนกฎหมายบังคับเลยถ้าคุณปฏิเสธไม่รับก็เลือกปฏิบัติแล้วก็เขียนกฎหมายบังคับเลยให้หลวงจ่ายค่าเราเรียนนะก็คือเขียนกฎหมายเอาไว้เลยว่าคนตาบอดเรามีสิทธิ์เรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรีฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเรียนจนจบปริญญาตรีนะแต่ปริญญาตรีเนี่ยทางกระทรวงนะเขาก็ขอต่อรองว่าเขาจะจ่ายในระดับไม่เกิน 60,000แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะหมายถึงว่าช่วงแรกๆเนี่ยคนหนึ่งไม่เกิน 60,000 นะถ้าสายทั่วไปมันก็ไม่เท่าไหร่แบบธรรมศาสตร์มันก็ 3-4,000 ก็เรียนได้นะที่มันจะหนักก็คือสายวิทย์นะเขาก็เลยบอกว่าสายวิทย์เขาขอเนี่ยอย่าเกิน 60,000 ได้ไหมถ้าเป็นมหาวิทยาลัยทั่วๆไปมันก็ไม่มีปัญหาแต่สายวิทย์บางแห่งก็จะเกินนะนะส่วนที่เกินเขาก็ขอให้นักศึกษาจ่ายเอง
1: อาจารย์ครับหลังจากที่ทางอาจารย์เองได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กที่เป็นผู้พิการแล้วนะครับได้ส่งเสริมเรื่องของอาชีพด้วยนะครับอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับว่าในปัจจุบันคนพิการกับการมีงานทำครับว่าได้รับความยอมรับหรือว่าความเท่าเทียมกับสังคมอย่างไรบ้างครับ
0: ผมว่าในทางกฎหมายนี่เราเท่าเทียมแล้วนะแต่ในทางปฏิบัติยังนะเหตุผลก็เพราะว่าที่ผมบอกนะคือเราไม่ได้มีความเชื่อเหมือนคนอเมริกันเนี่ยนะฮะที่รับทำงานท้าทายอ่ะแต่เราเชื่อว่าคนพิการทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วคนของเราก็ไม่รับทำงานท้าทายอ่ะแม้แต่ตัวเองก็ยังเชื่อว่าทำงานได้แค่ที่ทำได้เลยนะอันนี้แหละที่ทำให้ประเทศไทยเราไม่เจริญนะซึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยเรื่องความเชื่อของสังคมไทยนะถ้าคนไทยไม่รับทำงานท้าทายความเจริญยากครับถ้าเรายังเชื่อว่าเราทำได้แค่ที่เราทำได้แล้วเราก็สอนเด็กไปแบบนี้นะฮะมันก็จะอยู่แบบนี้ฮะซึ่งในต่างประเทศเขามีความเชื่อว่าคนของเขาทำได้สารพัดอย่างแล้วก็กระตุ้นยิ่งยุคดิจิตอลนี่เรื่องความเชื่อความสามารถและขอบเขตยิ่งจำเป็นมากเลยฮะงั้นการพัฒนาเรื่องในดิจิตอลของใหม่ๆแปลกยากมากถ้าไม่มีคนเชื่อเรื่องความสามารถของตัวเองไร้ขอบเขตซึ่งผมจึงเป็นห่วงประเทศไทยเรื่องความเชื่อเนี่ยมันจะทำให้โลกดิจิตอลของเราเนี่ยเราอาจจะไปช้ากว่าประเทศอื่นในอาเซียน
1: ครับ
0: เพราะว่าดิจิตอลเวลามันไปเนี่ยมันไปเร็วมากยุคอุตสาหกรรมเราอาจจะได้เปรียบชาวบ้านในเอเชียเพราะเรามาเร็วแต่ยุคดิจิตอลไม่แน่นะครับถ้าเราช้าเราก็เหมือนประเทศอื่นประเทศไหนมาเร็วกว่าเขาก็นำไปนะ
1: การเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากประเด็นนะครับหรือว่าแง่คิดดีๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านฟังครับว่ามีแง่คิดหรือว่าประเด็นไหนบ้างครับสั้นๆสักหนึ่งนาทีนะครับ
0: ผมอยากฝากเรื่องสำคัญเลยครับก็คือเรื่องความเชื่ออยากชวนสังคมไทยได้เชื่อว่าคนพิการเนี่ยมีความสามารถที่ไร้ขอบเขตนะแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทำงานที่ท้าทายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองได้พอพ่อแม่เชื่อปุ๊บเนี่ยพ่อแม่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกพิการตั้งแต่เล็กนะสมรรถนะต่างๆของเด็กก็จะพัฒนาเต็มที่เหมือนเด็กทั่วไปซึ่งทุกวันนี้เนี่ยพอพ่อแม่ไม่เชื่อไม่ได้ไปกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิการตั้งแต่เล็กนะเพราะฉะนั้นสมรรถนะหลายๆอย่างมันพัฒนายากขึ้นเมื่อโตนะฮะหรือได้ไม่เต็มที่อันนี้เป็นปัจจัยนะฮะแล้วโรงเรียนเชื่อแล้วก็รับเด็กเข้าเรียนแล้วก็พัฒนาเขาแล้วบริษัทเชื่อแล้วก็ให้โอกาสคนพิการมีงานทำนะฮะถ้าความเชื่อนี้เกิดขึ้นสำเร็จในประเทศไทยคนพิการเราก็จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนะฮะเพราะตัวกฎหมายมันเปิดช่องไว้หมดแล้วมันเหลือแต่ความเชื่อค ของคนไทยและโอกาสที่คนไทยจะให้กับคนพิการผมก็ขอโอกาสให้กับคนพิการด้วยครับ
2: เป็นสุดยอดบุคคลตัวอย่างบุคคลต้นแบบของคนพิการเป็นนักขับเคลื่อนเป็นผู้ที่ต่อสู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตจนถึงณปัจจุบันครับ
1: และในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นะครับประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้นะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับจะนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆกับผู้พิการบ้างนะครับ
3: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน
1: สำหรับวันนี้นะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราหยิบยกข่าวของพี่น้องชาวจังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับระนองโมเดลกศน.เพื่อคนพิการนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำระนองโมเดลเป็นต้นแบบสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเตรียมต่อยอดพัฒนาไปเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับโดยนางกนกวรรณเวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ลงพื้นที่กศน.ตำบลกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองเพื่อปักหมุดระนองโมเดลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบระนองโมเดลนะครับในระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2564ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากนโยบายกศน.ว้าวที่มีจุดเน้นพัฒนา6กู๊ดซึ่งมีการพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศน.ระนองหรือ Good Teacher นะครับให้มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่องสามารถจัดการเรียนรู้และการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพิการทั้ง24คนอย่างมีคุณภาพโดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา3คนมัธยมศึกษาตอนต้น9คนและมัธยมศึกษาตอนปลายอีก13คนและนอกจากนี้นะครับยังแบ่งตามประเภทของความพิการซึ่งได้แก่บกพร่องทางการมองเห็น1คนสติปัญญา12คนร่างกายหรือการเคลื่อนไหวอีก9คนและออทิสติกอีก3คนโดยได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเด็กป่วยในโรงพยาบาลการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP การจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพชีวิตไทยเมียนมารวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพ Reskill and Upskill และออกใบรับรองความสามารถด้านอาชีพ Good Activity การสร้างแบรนด์กศน.พร้อมช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ Good Innovation นอกจากนี้กศน.จังหวัดระนองยังพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนหรือ Good Partnership ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือหรือหลงลืมหนังสือแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของข้อห่วงใยเกี่ยวกับผู้ที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาขณะนี้สพท.กับกศน.จะจับมือร่วมกันนำคนกลุ่มนี้กลับเข้ามาเรียนตามบทบาทหน้าที่ทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสพท.และการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยของกศน.ด้วยนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

0: ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันจะนำคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้นะครับรับรองว่าประสบการณ์เรื่องราวของแขกรับเชิญในการของเราที่นำมาถ่ายทอดนั้นมีความน่าสนใจและน่าติดตามทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: ช่วยด้วย
2: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
1: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
2: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยชีวิตได
2: ้ตะโกนยังไง
1: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
2: โยนแบบไหน
1: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่รอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
2: ้ยื่นอะไร
1: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
2: จำให้ขึ้นใจ
1: ตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
1: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: อ่ะเดี๋ยวมีอีกช่วงหนึ่งมาถึงช่วงอาสาเครือข่ายครับคุณผู้ชมอีกประมาณ10นาทีจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้คุยกันถึงเรื่องภารกิจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนตาบอดใช่ไหมฮะอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปที่ของประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่นครราชสีมานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ผมพอดีน้องรัตนาไม่ว่างครับพอดีผมรองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต
1: ชื่อพี่อะไรเอ่ย
2: ชื่อบุญเลี้ยงไล่กระโทกครับ
1: พี่บุญเลี้ยงพี่บุญเลี้ยงไล่กระโทก
2: ครับผม
1: เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ากิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดณปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
2: นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อบุญเลี้ยงไล่กระโทกนะครับ
1: ครับผม
2: อดีตนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็ได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมพ.ศ. 2561ซึ่งเป็นมูลนิธิตั้งขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
2: ทีนี้วัตถุประสงค์ที่การทำมูลนิธิตรงนี้ก็คือว่านะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็คือมีคนตาบอดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ 12,000 กว่าคราวนี้การที่จะมีองค์กรเดียวเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาคนตาบอดเนี่ยคงรับมือไม่ไหวจริงๆกับจำนวนคนตาบอดที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคร
1: ับ
2: คือเนี่ยทางเราพวกเราก็มีแนวคิดว่าเราก็คงจะเพิ่มหน่วยงานที่จะไปช่วยกันรับผิดชอบก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดขึ้นนะครับจัดเพียงแต่ว่าการทำงานตรงนี้คือกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมานั้นเป็นกิจกรรมที่เราเพิ่งเริ่มการได้รับการจดทะเบียนที่ผ่านมาคือโดดเด่นก็คือเราช่วยเหลือคนตาบอดหลายต่อหลายคนที่ผ่านกันฝึกอบรมของสมาคมคนตาบอดมาแล้วครับแต่ว่าตัววันนี้หลายๆท่านก็นะครับอาจจะมีวัยที่สูงขึ้นแล้วสามารถออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับโดดเด่นที่สุดเลยคือเราไปลงไปช่วยเหลือกับคนตาบอดหรือตาบอดซ้ำซ้อนนะครับไม่สามารถที่จะ พัฒนาต่อได้แล้วก็ไปลงพื้นที่นำถุงยังชีพไปแจกไปให้กำลังใจและผู้ตาบอดสูงวัยแล้วก็ประสานงานเรื่องทำประสานเรื่องเครื่องช่วยฟังด้วยนะครับ
1: อัน
2: นี้กับคนตาบอดสูงวัยที่เกิดอาการหูตึงอะไรกันเนี้ยตาบอดด้วยหูตึงด้วยอะไรประมาณนี้ครับเป็นชีวิตค่อนข้างยาก
1: ครับ
2: แล้วก็ที่ผ่านมาวัยนี้เราก็นะครับเราก็นำถุงยังชีพไปมอบให้ทางคนพิการที่อยู่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับมีอยู่10เคสนะครับเป็นคนตาบอดและตาบอดซ้ำซ้อนเหมือนกันอันนี้ก็คือเราก็ช่วยเหลือและให้กำลังใจกับคนตาบอดที่อยู่วังน้ำเขียวแล้วก็ได้รับการประสานงานดีมากจากองค์กรท้องถิ่นเลยนะครับไม่ว่าเทศบาลหรืออบต.หรือผู้ใหญ่บ้านหรืออสม.ต่างๆเขาร่วมมือดีมากนะครับก็ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้เราก็นะครับมีแคมเปญว่าเราจะช่วยเหลือให้กับช่วยเหลือคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตามท้องถิ่นนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นแล้วเอาเทศบาลอบต.เนี่ยสร้างความเข้าใจว่าคนตาบอดเนี่ยนะครับต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากการประสานงานที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือส่วนหนึ่งแต่ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ตอนนี้การประสานงานตรงนี้ครับมันมีอุปสรรคว่าไม่ได้รับความมือสักเท่าไหร่เนี่ยคนตาบอดในพื้นที่นั้นๆเราก็ไม่สามารถที่จะลงมือที่ไปได้เราก็จะสร้างความเข้าใจต่อไปว่าคนตาบอดต้องรับการพัฒนาคนตาบอดเนี่ยหนึ่งจะไม่เป็นภาระต่อครอบครัวไม่เป็นภาระต่อสังคม
1: ครับ
2: เพราะคนตาบอดที่รับการพัฒนาแล้วสามารถช่วยเหลือดูแลพัฒนาตัวเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระได้ครับอันนี้คือประโยชน์ที่คนตาบอดและสังคมจะได้รับ
1: พี่บุญเลี้ยงครับเมื่อกี้พี่บุญเลี้ยงบอกว่ามันมีบางส่วนเนาะที่ลงไปช่วยแล้วมันมีอุปสรรคติดขัดเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยอุปสรรคที่ว่านี่มันเป็นยังไงครับ
2: ก
1: ็อย่างเช่น
2: เมื่อตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็คือนำหนังสือนะครับเวียนไปถึงองค์กรต่างๆนะครับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับว่าทางอบต.เทศบาลเนี่ยนะครับ ประมาณ30กว่าองค์กรที่ส่งหนังสือไปว่าเราจะมีโครงการที่จะพัฒนาคนตาบอดช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเราพัฒนาเรื่องการฝึกอาชีพนวดให้กับคนตาบอดเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็การฝึกไม้เท้าขาวให้คนตาบอดสองเคสสองโครงการเนี่ยครับก็ได้รับการตอบรับมา3องค์กรจาก30กว่าองค์กรซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก
1: คือเราขอความช่วยเหลือองค์กรยังไงใน30องค์กรนี้คือให้สำรวจให้แหละครับว่ามีใครบ้างที่จะต้องเข้ามาร่วมอะไรแบบนี้ฮะ
2: คือยังไงครับว่าคืออย่างนี้ครับคือองค์กรท้องถิ่นนะว่าเทศบาลอบต.เนี่ยเขามีข้อมูลคนพิการอยู่แล้วนะคร
1: ับ
2: ว่าคนตาบอดมีเท่าไหร่คนพิการเคลื่อนไหวมีเท่าไหร่เงี้ย
1: ที
2: นี้เราก็ต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านี้ครับซึ่งเขามีข้อมูลอยู่แล้วว่าเราทางสมาคมเรามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยให้กับคนตาบอดหนึ่งเรานำคนตาบอดในท้องถิ่นเนี่ยประสานให้คนตาบอดเข้าร่วมโครงการกำใช้ไม้เท้าขาวเนี่ยถือว่าเป็นทักษะเริ่มต้นถือว่าเป็นใบเบิกทางใบแรกให้กับคนตาบอดซึ่งถ้าเขาฝึกทักษะตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้สามารถใช้ชีวิตอิสระโดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงหรือผู้ดูแลต่อไปนะครับคราวนี้การทำความเข้าใจตรงนี้คือเราเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าเราประสานไปปั๊บเนี่ยเหมือนว่าเขายังไม่เชื่อมั่นว่าทางสมาคมเนี่ยจะเป็นองค์กรที่พัฒนาได้จริงนะครับก็ได้รับความร่วมมือน้อยมากเนี่ยครับ
1: ครา
2: วนี้ก็เห็นมันมีเคสตัวอย่าง2ตัวอย่างนะผมก็จะสื่อได้ไหมครับตรงนี
1: ้ลองเล่าให้ฟังครับผมอยากเห็นภาพเหมือนกันว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเราทำได้จริงหรือเปล่ากับโครงการที่เข้าไปเสนอใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการต้องส่งเข้ามาดูใช่ไหมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูสิใช่ไหมว่าเราทำได้หรือเปล่า
2: ใช่ครับอันนี้ก็เนี่ยมีเคส2เคสเนาะที่จะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างก็คือมีคณะทีมงานขุดค้นหาคนตาบอดเพื่อจะมาพัฒนาด้านการศึกษาด้านอาชีพเนี่ยครับมีทีมงานหนึ่งลงไปก็ไปเจอ2เคสเคสหนึ่งอ่ะเป็นคนตาบอดที่มีผู้ปกครองดูแลเหมือนเคสที่2เหมือนกัน
1: ครับ
2: เคสแรกไปถึงเนี่ยก็บอกว่าก็แนะนำตัวเองนะครับว่ามาจากหน่วยงานอะไรแล้วก็จะนำคนตาบอดไปพัฒนาแบบไหนอย่างไรคือเขาถ้าคนตาบอดไปศึกษาเนี่ยเขาจะนำมาเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา
1: ครับ
2: ถ้าอยู่เกินไปเรียนแล้วเนี่ยเขาจะให้เรียนการศึกษานอกโรงเรียนนะครับจากนั้นก็ฝึกอาชีพให้ด้วยนะครับก็คืออาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพก็จะฝึกอาชีพอย่างนี้ให้ด้วย
1: ครับ
2: คราวนี้คนตาบอดคนแรกเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากไปอันนี้ปัญหาแรกนะครับหนึ่งไม่อยากไปแต่ว่าผู้ปกครองดูแลเนี่ยอยากให้มาอยากให้ไปแต่คนตาบอดเองไม่อยากไป
1: ครับ
2: คราวนี้มาเคสที่สองเหมือนกันเคสที่สองเนี่ยคือก็ในเดียวกันเลยแต่ว่าคนตาบอดอยากไปแต่พ่อแม่ไม่ให้ไป
1: สลับกัน
2: มาสลับกันครับพ่อแม่ไม่ให้ไปทีนี้บอกว่ากูรักคนขอโทษนะครับถ้าพ่อแม่ไม่มีมึงก็เหงาอยู่กับใครกูห่วงรักมึงอะไรห่วงมึงประมาณนี้ครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเนาะ
1: ครับ
2: คราวนี้คณะเนี้ยคือไม่รักความพยายามก็ครั้งสองลงไปก็รับความตอบเหมือนเดิมครั้งสามลงไปก็รับเขาไม่รับความพยายามจนกระทั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปเหมือนเดิมนี่แหละครับคนตาบอดเคสแรกก็ยังไม่เปิดใจเหมือนเดิมแต่พ่อแม่ให้มา
1: ครับ
2: ไม่เปิดใจคราวนี้เคสที่สองเนี่ยก็คือพ่อแม่อ่อนใจแล้วอันเนี้ยพ่อแม่ใจอ่อนให้ไปแต่ว่าครั้งก่อนนู้นเนี่ยคือไปฝึกอาชีพกรุงเทพนะครับการฝึกอาชีพที่ในตัวเมืองโคราชยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ก็เลยส่งไปกรุงเทพไปฝึกนวดระหว่างนวดเนี่ยนะครับคนตาบอดเขาดีใจมากเลยเขาไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เรียนนวดอย่างเดียวครับทางองค์กรนั้นเขาก็ฝึกไม้เท้าขาวฝึกการใช้ชีวิตประจำวันฝึกอะไรต่างๆให้คนตาบอดสามารถดูแลตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็มีเพื่อนที่ไปอบรมด้วยกันค
1: ุ
2: ยกันว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันเขาก็คุยกันต่อว่าเฮ้ยถ้าเราจบนวดแล้วเนี่ยเราจะไปรับจ้างที่ไหนเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยรู้จักคนหนึ่งที่เป็นร้านนวดที่เขาเปิดอยู่แล้วเขาต้องการมานวดต่อฝึกอบรมจบแล้ว
1: ก็มีช่องทางการทำงานต่อ
2: ใช่ครับเขาจะมีช่องทางทำงานต่อหลังเรียนจบแล้วเขาก็ไป
1: ครับ
2: ไปทำงานปั๊บคนนี้ไปนวดคนแรกเขาได้100 บาทได้100 บาทเขาดีใจมากเลยที่เป็นคนตาบอดที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองได้น้ำพักน้ำแรงของตัวเองเขาดีใจมากโทรไปบอกแม่ฉันได้เงินแล้วนะแม่ก็ดีใจมากเลยคันนี้ ีนี้หลังจากนั้นก็ทำงานไปเรื่อยๆทำงานหนึ่งเดือนสมัยนั้นนะครับก็ได้หมื่นกว่าบาทเลยนะ
1: ครับ
2: ได้ประมาณหมื่นกว่าบาทเขาก็ดีใจมากเลยโทรบอกแม่ครับฉันได้หมื่นกว่าบาทแล้วเนี่ยฉันจะโอนให้แม่นะฉันจะเอาไว้ใช้สัก 2,000 เพราะว่าที่นี่มันมีข้าวกินมันมีที่พักอาศัยโดยที่ไม่ต้องจ่ายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แม่ดีใจมากเลยนะครับวันนี้หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อยู่เลยแม่ดีใจมากได้เงินเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นที่ลูกตาบอดทำงานส่งให้ทุกเดือนเลย
1: ครับ
2: รู้ไหมว่าคนข้างบ้านของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนตาดีเขามาบอกว่าลูกแกไปไหนลูกกูไปทำงานแล้วก็ส่งให้เดือนละหมื่น
1: อ
2: ุ้ยทำไมต่างจากลูกฉันลูกฉันตื่นขึ้นมามันขี่มอเตอร์ไซค์แว่นๆทุกวันเธอขอเงินเติมเงินทุกวันฉันเหนื่อยกับลูกดีแต่ว่าลูกแกเป็นคนตาบอดทำไมดีกับลูกฉันจัง
1: นี่
2: เป็นพ่อเทียบไงครับ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนในชุมชนรอบข้างด้วย
2: ใช่ครับอันนี้หลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือคิดถึงลูกแหละ
1: ครับ
2: ลูกก็จะคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านแหละคันนี้ช่วงสงกรานต์อยากกลับบ้านอยากมาไหว้พ่อไหว้แม่กับพ่อแม่ไม่ให้มาซะอีกคันนี้ คือพ่อแม่เดิมทีไม่ให้ออกเวลาลูกจะเข้าบ้านไม่ให้เข้า
1: ไปมาเอ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
2: ครับ
1: เ
2: นี่ยพ่อแม่ที่ไม่ให้เข้าบ้านคือเป็นห่วงช่วงสงกรานต์นะกลัวเกิดอันตรายเวลาเดินทางกลับบ้านคันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่เปิดใจเป็นผู้ปกครองก็ดีหรือผู้นำชุมชนนะครับที่มีคนพิการอยู่ในชุมชนของท่านหรือพ่อแม่เนี่ยขอให้ท่านเปิดใจเถอะครับเพราะว่าทางสมาคมทางมูลนิธิเนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่จะต้องพัฒนาคนตาบอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วครับนี่ก็ฝากตรงนี้เพื่อทุกองค์กรนะครับที่เป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีคนตาบอดที่มีคนพิการยันท้องถิ่นอยู่แล้วนะพยายามนะครับพูดให้เข้าใจว่าเรามีองค์กรที่จะพัฒนาคนตาบอดอยู่แล้วนะครับท่าน
1: ครับผมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ได้พูดกันไปคือตอบได้ทุกคำถามแล้วจริงๆว่าท้ายที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนตาบอดเยอะที่สุดในประเทศไทยนี่นะครับมีมูลนิธินี้ในการที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเองหรือการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้คนตาบอดเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างราบรื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีทองใช้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณพี่บุญเลี้ยงมากๆครับ
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณ
1: ที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกเห็นภาพจริงๆว่ามันเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างผมเพียงแค่ทุกคนเปิดใจให้กันไม่ว่าจะเป็นคนพิการเองคนตาบอดเองหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับขอบพระคุณมากครับพี่บุญเลี้ยงครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้บัญชาการทหารอากาศประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ณดอยอินทนนท์ที่พระมหาธาตุนภเมธนีดลณพพลภูมิสิริอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางอภิสดาคันธานายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศอธิบดีผู้พิพากษาภาค5หน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศและสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเข้าร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นภายในโถงพระมหาธาตุณพพลภูมิสิริเบื้องหน้าพระพุทธสิริกิติทีคายุมงคลพระพุทธรูปหินหยกสีขาวปางรำพึงประจำพระชนมวาลซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานภายในองค์พระมหาธาตุณพพลภูมิสิริการจัดพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากกองทัพอากาศร่วมกับปวงชนชาวไทยจัดสร้างพระมหาธาตุณพพลภูมิสิริเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบเมื่อปี2535และได้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารอ ากาศพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3บริเวณพื้นที่พระมหาธาตุนภเมธินีดลนภพลภูมิสิริโดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน2569ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการฐานรากและมีกำหนดการพิธีลงเสาเอกพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในเดือนตุลาคม2569ทั้งนี้การดำเนินโครงการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกองทัพอากาศในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมให้พื้นที่พระมหาธาตุนภเมธนีดลนภพลภูมิสิริเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกู้อีจู้
10: ป้ากับปู่กู้อีจู้ป้าดูปู่กู้อีจู้
9: เจ้าเต้มท่องอะไรน่ะ
10: ฉันได้ยินเด็กๆแถวเนี้ยท่องกันใหญ่เลยเขาบอกว่าครูสอนเรื่องสระอู
9: แล้วเจ้าเต้มท่องไปทำไม
10: ฉันฟังแล้วขำมาสิสงสารป้ากับปู่คงจะไม่มีเงินต้องไปกู้เงินจากอีจู
9: ้เจ้าแต้มเข้าใจผิดแล้วล่ะ
10: วิเชียนมาศล่ะรู้บ้างไหมว่าอีจู้คืออะไร
11: รู้สิวันก่อนฉันได้ยินลุงสมบอกป้าแมนว่าจะเอาอีจู้ไปดักปลา
9: อีจู้เป็นเครื่องดักปลาไหลกู้อีจู้หมายถึงยกอีจู้ที่วางดักปลาไว้ขึ้นจากน้ำอีจู้เป็นเครื่องมือดักปลาไหลสานด้วยไม้ไผ่รูปคล้ายหม้อทรงสูงห้อยเหยื่อไว้ข้างในกู้อีจู้หมายถึงเอาอีจู้ที่ดักปลาไหลได้แล้วขึ้นจากน้ำ
8: และพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกก็คงจะคุ้นชินนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเอามหากาพย์สำคัญสำคัญนะครับของโลกนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหากาพย์รามายณะนะครับของอินเดียเช่นเดียวกับมหาภารตยุทธของอินเดียนะครับเราเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสามก๊กนะครับไซอิ๋วนะครับเลียดก๊กนะครับแล้วก็แน่นอนคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็จะจำได้ว่าเราเคยเอาคล้ายๆเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของดินแดนแถวๆแม่น้ำไทยกรีซยูเฟรติสนะครับมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คือมหากาพย์กิลกาเมชนะครับของพวกซูเมเรียนบาบิโลเนียนนะครับวันนี้ผมคิดว่าถือเป็นโอกาสพิเศษมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราควรจะต้องมามีซีรีส์พิเศษนะครับที่จะพาคุณผู้ฟังทอดสายตาย้อนเวลากลับไปไกลถึงเกือบ 3,000 ปีที่แล้วนะครับย้อนกลับไปสู่ยุคอารยธรรมโบราณที่กำลังก่อตัวขึ้นรอบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ทะเลอีเจียนเราจะไปถอดรหัสวรรณกรรมชิ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกชิ้นหนึ่งนะครับของมวลมนุษยชาติครับนั่นก็คือผลงานอมตะของกวีตาบอดนามว่าโฮเมอร์ในสองมหากาพย์ที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันครับ มหากาพย์แรกก็คือมหากาพย์อีเลียดนะครับแล้วก็มหากาพย์ที่2ก็คือมหากาพย์โอดิซีนะครับ

แน่นอนครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะทราบแหละว่าตอนนี้เนี่ยโอเดซี่เนี่ยถูกทำเป็นภาพยนตร์นะครับที่มีผู้กำกับใหญ่ก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นคนกำกับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรับรู้รับทราบเรื่องของมหากาพย์นี้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ออกมาก็อาจจะยังงงๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์2มหากาพย์นี้กันครับมหากาพย์อีเลียดแล้วก็มหากาพย์โอเดซีแต่แน่นอนครับหลายๆคนฟังแล้วก็คงอาจจะอมยิ้มนะครับแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาในใจว่าอาจารย์จามปิติครับนี่มันยุคศตวรรษที่21แล้วนะครับเรากำลังคุยกันกับ generative AI เรากำลังคุยกันเรื่องปัญญาประดิษฐ์ของโลกนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเรากำลังคุยกันเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจแห่งยุคสมัยแต่ทำไมอาจารย์ยังจะมานั่งเล่าเรื่องสงครามระหว่างกรีกกับทรอยทำไมเราจะต้องมาฟังเรื่องของเทพเจ้ากรีกโบราณเรื่องราวของฮีโร่เรื่องราวของแม่ทัพด้วยเพราะว่านี่อาจจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของคุณผู้ฟังนะครับก็เลยอยากจะเรียนคุณผู้ฟังว่ามหากาพย์ทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันไม่ใช่นิยายปรัมปรานะครับมันไม่ได้เป็นวรรณกรรมสำหรับท่องจำเพื่อสอบวรรณคดีอังกฤษนะครับแต่ว่ามันคือพิมพ์เขียวทางความคิดครับมันเป็น intellectual blueprints หรือมันเป็น DNA เชิงอารยธรรมครับ civilizational DNA ที่หล่อหลอมความคิดครับมันหล่อหลอมวิธีคิดหล่อหลอมค่านิยมหล่อหลอมระบบกฎหมายยุทธศาสตร์ทางทะเลตลอดจนพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศของโลกตะวันตกแล้วมันเป็นแบบนี้มาแล้ว28ศตวรรษครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าทำไมจีนถึงคิดแบบนี้เราต้องอ่านสามก๊กเราต้องอ่านไซอิ๋วเราต้องอ่านเลียดก๊กเราต้องอ่านซุนวูถ้าเราอยากรู้ว่าทำไมคนอินเดียถึงคิดแบบนี้เราต้องอ่านรามายณะเราต้องอ่านมหากาพย์มหาภารตะและแน่นอนถ้าเราอยากรู้ว่าทำไมสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกถึงให้คุณค่ากับสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล individualism อย่างสุดโต่งทำไมพวกเขาหมกมุ่นกับการสร้าง rule based order นะครับระเบียบโลกที่ยึดถือกฎเกณฑ์ทำไมสิทธิทางทะเลอย่างเช่นการควบคุมช่องแคบทางยุทธศาสตร์จึงกลายเป็นเรื่องที่พวกเขายอมหักไม่ยอมงอคำตอบของคำถามยุคปัจจุบันเหล่านี้ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในมหากาพย์ทั้งสองเรื่องของโฮเมอร์ครับเพราะฉะนั้นเรามาค่อยๆย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วเรียนรู้สองมหากาพย์นี้เพื่อที่จะเข้าใจครับว่าคนยุโรปคนอเมริกันหรือพูดง่ายๆคนผิวขาวทำไมเขาถึงมีความคิดแบบนี้ครับ

เรามาเริ่มต้นกับมหากาพย์แรกเลยนะครับนั่นก็คือมหากาพย์อีเลียดนะครับคำว่าอีเลียดเนี่ยจริงๆในภาษากรีกโบราณเนี่ยมันแปลว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองอีเลียมนะครับหรือว่าอีเลียมเนี่ยนะครับเป็นชื่อเดิมนะครับหรือว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับของเมืองที่เราอาจจะรู้จักกันในคำพังเพยที่เรียกว่าม้าไม้เมืองทรอยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอีลุ่มหรือว่าอีเลียมเนี่ยนะครับก็คือชื่อเมืองที่เป็นเมืองเดียวกันกับเมืองทรอยแล้วก็เป็นชื่อเมืองที่เป็นต้นเรื่องของมหากาพย์อีเลียดคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดนะครับว่ามหากาพย์อีเลียดคือหนังสือที่เล่าเรื่องสงครามเมืองทรอยตั้งแต่ต้นจนจบเราตั้งแต่ตอนที่เจ้าชายปารีสนะครับปารีสเดียวกันกับที่มาตั้งชื่อเป็นมหานครปารีสกรุงปารีสของฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับเจ้าชายปารีสไปพาตัวนางเฮเลนหนีออกมาจนถึงการเผาเมืองทรอยด้วยกลศึกม้าไม้แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับสงครามเมืองทรอยนะครับที่รบกันมายาวนานต่อเนื่องถึง10ปีโฮเมอร์ไม่ได้เล่าทั้งหมดโฮเมอร์เลือกที่จะตัดเนื้อหามาเล่าในมหากาพย์อีเลียดเพียงแค่ประมาณสัก50กว่าวันในช่วงปีสุดท้ายของสงครามครั้งนี้เท่านั้นครับแต่เรื่องที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือฉากเปิดของมหากาพย์อีเลียดไม่ได้เปิดด้วยรูปโฉมงดงามของพระนางเฮเลนนะครับไม่ได้เปิดด้วยภาพกองทัพเรือพันลำของกรีกที่ลอยเต็มท้องทะเลนะครับหากแต่โฮเมอร์เลือกที่จะเปิดประโยคของมหากาพย์อันลือลั่นนี้ว่าร้องเถิดเทพีแห่งบทกวีจงร้องเพลงเล่าถึงความโกรธแค้นของอะคิลิส The Rage of Achilles ความโกรธแค้นอันเป็นสาเหตุแห่งความสูญเสียอันนับไม่ถ้วนของชาวกรีกประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ยอดนักรบอันดับหนึ่งอย่างอะคิลิสเกิดความโกรธแค้นซะจนปฏิเสธการที่จะออกรบเรื่องราวของเราเริ่มขึ้นจากพันธมิตรครับกองทัพพันธมิตรของชาวกรีกนำโดยกษัตริย์โด่งดังที่ชื่อว่าอากาเมนอนอากาเมนอนเป็นแม่ทัพใหญ่ครับได้ไปบุกปล้นสะดมเมืองบริวารของทรอยนะครับแล้วก็จับตัวหญิงสาวแสนสวยนามว่าไคเซสนะครับไครเซสเนี่ยถูกจับมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นรางวัลแห่งสงครามครับอากาเมนอนเองเนี่ยก็เป็นแม่ทัพที่เก่งมากนะครับแล้วก็

ัวลูกสาวก็คือคลเซียสคืนแต่แน่นอนอาการเมนอนแม่ทัพผู้เย่อหยิ่งก็ไล่ตะเพิดนักบวชออกไปพร้อมทั้งหมิ่นยามเกียรตินักบวช ด้วยนะครับนักบวชกับนักรบเนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นที่มีเกียรติในสังคมถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อสงครามชนะแม่ทัพเองก็ต้องการรางวัลแห่งสงครามหนึ่งในรางวัลแห่งสงครามเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้วแหวนเงินทองแต่มันคือเอายอดหญิงของเมืองนั้นๆมาเป็นนางกำนันมาเป็นนางรางวัลสงครามคล้ายๆนางที่อยู่ในฮาเลมของตัวเองด้วยนะครับในขณะเดียวกันพ่อที่เป็นนักบวชแห่งเทพอพอลโลเองก็เป็นคนที่มีศักดิ์สูงในสงครามดังนั้นเมื่อลูกสาวกำลังจะต้องถูกนำไปเป็นนางบำเรออย่างเงี้ยก็ไม่ยอมนะครับก็พยายามที่เอาทรัพย์สินมาขอไถ่ตัวลูกสาวแต่แน่นอนถ้ายอมให้ไถ่ก็เท่ากับนักรบเองก็เสียเกียรติถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดเมื่อเป็นแบบนี้ตกลงกันไม่ได้ความโกรธแค้นก็เกิดขึ้นและเมื่อความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นสิ่งที่นักบวชแห่งเทพอพอลโลทำก็คือนำเรื่องนี้ไปบอกเล่ากับเทพอพอลโลเทพอพอลโลทรงพิโรธครับโกรธอย่างมากแล้วก็บันดาลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเกิดขึ้นในค่ายทหารของกรีกครับในที่สุดทหารของกรีกก็นอนตายกันเป็นใบไม้ร่วงเลยครับวันหนึ่งก็ตายกันเป็นหลักร้อยจนสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตครับอะคิลิสซึ่งเป็นขุนศึกคนสำคัญครับจึงเรียกประชุมสภาแม่ทัพของกองทัพกรีกครับแล้วก็กดดันให้แม่ทัพใหญ่ก็คืออากาเมนอนยอมส่งตัวนางไคลเซอิสคืนแก่พ่อของเธอเพื่อที่จะให้อพอลโลหยุดยั้งการเกิดโรคระบาดครับแน่นอนครับเมื่อเห็นทหารของตัวเองล้มตายอากาเมนอนในที่สุดก็ยอมส่งนางไคลเซอิสคืนครับแต่ด้วยความเสียหน้าและต้องการที่จะแสดงอำนาจข่มอะคิลิสที่เป็นคนเสนอความคิดนี้อากาเมนอนจึงใช้อำนาจของแม่ทัพใหญ่สั่งยึดตัวนางไบรซีอิสครับซึ่งนางไบรซีอิสคือใครครับนางไบรซีอิสก็คือนางรางวัลสงครามหญิงบำเรอที่อะคิลิสยึดมานั่นแหละนะครับก็เลยในเมื่อฉันต้องเสียหญิงบำเรอรางวัลสงครามของฉันก็ไปยึดของอะคิลิสมาแทนและแน่นอนครับเหตุการณ์นี้ทำให้อะคิลิสรู้สึกถูกหยามเกลียดอย่างรุนแรงเขาถอดดาบออกจากฝักหมายจะตัดศีรษะของอากาเมนอนให้ทันทีแต่นอกนั้นครับเทพีแห่งปัญญาของแม่ทัพกรีกก็คือเทพีอาเทนาได้ลงมาห้ามศึกไว้ครับเพราะฉะนั้นอะคิลิสจึงยอมชักดาบกลับเข้าฝักแล้วประกาศคำสาบานอันเด็ดขาดทันทีครับว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าอะคิลิสจะไม่ยอมยกดาบจะไม่ยอมก้าวเท้าลงสู่สนามรบเพื่อกองทัพกรีกอีกต่อไปวันใดที่ทัพของเมืองทรอยบุกมาฆ่าฟันพวกท่านจนชายหาดแห่งนี้ย้อมไปด้วยเลือดวันนั้นต่อให้อากาเมนอนมากราบอ้อนวอนข้าอะคิลิสก็จะไม่เหลียวมองว่าแล้วอะคิลิสก็เดินกลับเข้ากระโจมครับนั่งมองเพื่อนร่วมชาติถูกฆ่าตายอยู่ข้างเรือรบไม่ยอมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเลยแม้แต่น้อย

ู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มสงสัยครับว่าแหมอาคิลิสนี่มันงอนเหมือนเด็กเลยนะแค่ถูกแย่งผู้หญิงไปคนเดียวถึงกับยอมทิ้งชาติยอมทิ้งบ้านเมืองยอมทิ้งกองทัพเลยเหรอแต่ถ้าเรามองผ่านสายตาของชาวกรีกโบราณนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการแย่งผู้หญิงครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของการงอนเป็นเด็กครับแต่นี่มันคือค่านิยมทางสังคมที่สำคัญที่สุด2ประการของคนกรีกในสมัยโบราณครับค่านิยมแรกเราเรียกว่าทีเม่ครับทีเม่เนี่ยเขียนเป็นภาษาตัวโรมันเนี่ยก็ใช้ตัว T ตัว I แล้วก็ตัว M ตัว E นะครับทีเม่นะครับเหมือนคำว่า time เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือว่าเคลอสนะครับเคลอสเนี่ยภาษากรีกนะครับใช้ตัวอักษรโรมันเขียนก็จะเป็นตัว K ตัว L ตัว E ตัว O แล้วก็ตัว S นะครับเคลอสคำว่าเทเม่เนี่ยนะครับในภาษากรีกมันหมายถึงเกียรติยศมันหมายถึงรางวัลมันหมายถึงการยอมรับทางสังคมครับเพราะฉะนั้นสำหรับนักรบกรีกสิ่งของรางวัลหรือหญิงบำเรอที่ได้จากสงครามมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินครับแต่มันคือเครื่องหมายรับรองคุณค่ามันคือตรารับรองความสามารถของนักรบผู้นั้นครับดังนั้นการที่อากาเมนอนยึดนางไบรซีสของอะคิลิสไปจึงไม่ใช่แค่การยึดสิ่งของครับแต่มันคือการทำลายศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของอะคิลิสต่อหน้าสาธารณชนทั้งปวงในกองทัพกรีกครับเช่นเดียวกันครับคำว่าครีออส

0: คำว่า Kreos เนี่ยมันหมายถึงคำว่าชื่อเสียงอันเป็นอมตะครับคนกรีกไม่ได้เชื่อเรื่องสวรรค์คนกรีกไม่ได้เชื่อเรื่องนรกไม่ได้เชื่อเรื่องวิญญาณหลังความตายนะครับมันเป็นวิธีคิดคนละแบบกับศาสนายิวศาสนากรีกศาสนาอิสลามนะครับที่บอกว่าโอ้ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตายไปตกนรกสำหรับคนกรีกโบราณพวกเขาเชื่อครับว่าเมื่อตายไปวิญญาณจะไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งมืดมิดโลกนั้นชื่อว่าฮาเดสนะครับฮาเดสหรือว่ายมโลกหรือว่าโลกแห่งความตายเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งมีชีวิตอยู่ได้ตลอดกาลนั่นก็คือชื่อเสียงความกล้าหาญและตำนานของพวกเขาจะถูกเล่าขานผ่านบทกวีของคนอย่างโฮเมอร์จากรุ่นสู่รุ่นครับดังนั้นการสู้รบของอะคิลิสมันไม่ใช่การสู้รบเพื่อกษัตริย์มันไม่ใช่การสู้รบเพื่อรัฐเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับแต่มันคือการสู้รบเพื่อที่จะประกาศศักดิ์ศรีของตัวเองประกาศชื่อเสียงของตัวเองและทำให้ตัวเองในฐานะปัจเจกชนกลายเป็นมหาบุรุษที่มีชื่อเสียงเป็นอมตะครับ
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
0: เพราะนั้นผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งแล้วลืมเรื่องของความโกรธของอะคิลิสหรือว่าความงามของหญิงบำเรอทั้งหลายไปก่อนแล้วลองสวมแว่นตาของนักภูมิรัฐศาสตร์ครับนักภูมิศาสตร์การเมืองครับนักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจครับแล้วลองย้อนกลับมามองดูสงครามทรอยอีกครั้งหนึ่งครับในตำนานเนี่ยเล่าว่าสงครามเมืองทรอยเกิดขึ้นเพราะเจ้าชายปาริสแห่งเมืองทรอยเดินทางไปเยือนสปาร์ตาแล้วแอบลักพาตัวนางเฮเลนครับมาเหสีของเมเนเลอุสเมเนเลอุสเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ซึ่งมีน้องชายคือแม่ทัพของกรีกแหละครับแม่ทัพคนนั้นชื่อว่าอากาเมนอนเพราะนั้นเห็นไหมฮะความขัดแย้งระหว่างกรีกกับทรอยมันก็เริ่มแบบนี้เช่นกันนะครับปารีสซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเมืองทรอยเดินทางไปเยือนสปาร์ตาซึ่งเป็นเมืองของกรีกแล้วก็เห็นกษัตริย์ของสปาร์ตาชื่อเมเนเลอุสซึ่งเป็นพี่ชายนะครับเป็นน้องชายของอากาเมนอนแล้วก็ไปปิ๊งเมียเขาเมียเขาชื่อเฮเลนก็เลยฉุดเฮเลนเนี่ยหนีกลับมาเมืองทรอยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการประกาศศึกครับระหว่างทรอยกับกรีกและกรีกก็สร้างพันธมิตรครับทั่วสารทิศระดมเรือรบกว่า 1,000 ลำเพื่อที่จะมาบุกเมืองทรอยแล้วยึดเมียคืนคำถามในทางประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนครับเฮเลนในทางประวัติศาสตร์อาจจะมีตัวตนหรืออาจจะไม่มีตัวตนจริงก็ได้แต่ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเฮเลนเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าคาซูสเบลลี่ครับคาซูสเบลลี่ก็คือข้ออ้างอันชอบธรรมในการทำสงครามเหมือนกับที่มหาอำนาจยุคใหม่ครับใช้ข้ออ้างอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจะบุกเข้าไปในอิรักต้องการน้ำมันแต่บอกตรงๆว่าต้องการน้ำมันไม่ได้ก็ต้องบอกว่าโอ้ซัดดัมฮุสเซนเนี่ยมีอาวุธทำลายล้างสูงอยู่เพราะฉะนั้นต้องไปทำลายล้างอาวุธนั้นเหมือนอเมริกาอยากจะบุกไปยึดอิหร่านนะครับแต่จะบอกว่าอิหร่านมีน้ำมันแล้วอยากจะยึดน้ำมันของอิหร่านไม่ได้ก็ต้องบอกว่าอิหร่านกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อยู่เพราะฉะนั้นต้องไปทำลายอาวุธนิวเคลียร์นั้นเช่นเดียวกันครับเรื่องของเฮเลนเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องของการหาข้ออ้างในการทำสงครามที่กรีกอยากจะไปยึดเอาเมืองทรอยก็ได้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งครับ geographical location ของเมืองทรอยมันเป็นทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆแห่งหนึ่งของยุโรปครับคุณผู้ฟังลองนึกถึงภาพประเทศตุรกีนะครับประเทศตุรกีเนี่ยมีดินแดนอยู่ในฝั่งยุโรปนิดเดียว 3% แล้วมีดินแดนอีก 97% อยู่ในฝั่งเอเชียครับแต่ปัญหาก็คือไอ้การเชื่อมโยงระหว่างยุโรปกับเอเชียตรงนี้เนี่ยมันมีทะเลอยู่สำคัญครับนั่นก็คือทะเลที่อยู่ในประเทศตุรกีที่เรียกว่าช่องแคบดาดานเนสช่องแคบดาดานเนลหรือว่าช่องแคบดาดานเนสเนี่ยนะครับมันเป็นช่องแคบคือเป็นทางเดินน้ำแคบๆครับที่เชื่อมระหว่างทะเลอีเจียนทะเลมามาราแล้วก็ทะเลดำนะครับลองนึกภาพทะเลดำอยู่ข้างบนนะครับจากทะเลดำเนี่ยลงมานะครับก็จะมีช่องแคบบอสฟอรัสเข้าสู่ทะเลมามาราจากทะเลมามาราก็จะมีช่องแคบที่เรียกช่องแคบดาดาเนลส์เนี่ยนะครับเข้าสู่ทะเลอีเจียนแล้วจากทะเลอีเจียนเนี่ยก็จะเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับ และแน่นอน Black Sea เรารู้แหละข้างบนนั้นก็คือดินแดนของยูเครนณปัจจุบันนี้ถูกต้องไหมครับเรารู้แหละว่ายูเครนคือตะกร้าขนมปังของยุโรปย้อนหลังกลับไป 3,000 ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนั้นรอบๆทะเลดำและที่ชื่อทะเลดำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทะเลนี่มันอุดมสมบูรณ์มากมันมีสารอาหารเยอะจนน้ำทะเลมองมามันเป็นสีดำดังนั้นรอบๆทะเลแถวนั้นมันเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญครับในขณะที่กรีกเป็นเกาะแก่งครับเพาะปลูกไม่ได้ดังนั้นอาณาจักรสำคัญอย่างกรีกอย่างสปาร์ตาถ้าจะเอาอาหารจากทะเลดำออกมามันต้องผ่านช่องแคบเหล่านี้ครับโดยเฉพาะผ่านช่องแคบดาดาเนลและคนที่คุมช่องแคบดาดาเนลก็คือเมืองทรอยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามผมนะครับในยุคบรอนซ์เอจหรือประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล 3,200 ปีที่แล้วดินแดนรอบทะเลดำคืออู่ข้าวอู่น้ำแหล่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุดธัญพืชไม้ที่ใช้ทำเรือนะครับแร่ดีบุกทองแดงวัตถุดิบทุกอย่างที่จะใช้ทำสำริดหรือว่าบรอนซ์ต้องเดินทางผ่านจากทะเลดำออกมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดินทางออกมาหานครรัฐของกรีกเอาเสบียงอาหารออกมาเอาทรัพยากรออกมาเพื่อเลี้ยงประชาชนทุกอย่างต้องผ่านช่องแคบดาดาเนลครับดังนั้นปัญหาของช่องแคบดาดาเนลคืออะไรปัญหาของช่องแคบดาดาเนลเนื่องจากมันเป็นช่องแคบครับเพราะฉะนั้นกระแสน้ำกระแสลมมันรุนแรงมากครับกระแสน้ำกระแสลมมันรุนแรงมากดังนั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเรือไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านพื้นที่นี้ได้อย่างเสรีครับเรือต้องจอดทอดสมออยู่ที่ปากทางของช่องแคบนี้เพื่อรอทิศทางลมเพื่อรอกระแสน้ำและจุดที่จะต้องจอดเพื่อรอกระแสลมกระแสน้ำนั่นก็คือท่าน้ำหน้าเมืองทรอยครับเพราะฉะนั้นทรอยจึงมีหน้าที่เป็นโชคพอยต์คอนโทรลครับเป็นผู้คุมคอขวดทางยุทธศาสตร์กษัตริย์แห่งเมืองทรอยสามารถที่จะจัดเก็บภาษีผ่านทางได้อย่างมหาศาลครับสามารถที่จะรีดไถเรือสินค้ากรีกคุมราคาเสบียงคุมเส้นทางการค้าทางทะเลได้ทั้งหมดในภูมิภาคซึ่งแน่นอนครับกรีกคงไม่สามารถจะทนกับอำนาจผูกขาดอยู่ได้นานต่อไปการขยายตัวของประชากรการขยายขนาดของเศรษฐกิจของกรีกต้องการการนำเข้าทรัพยากรจากทะเลดำมากยิ่งขึ้นเมืองทรอยจึงกลายเป็นก้างขวางคอครับและสงครามเพื่อที่จะแย่งชิงความมั่งคั่งทางทะเลและการควบคุมเส้นทางการค้าเสรีจึงเกิดขึ้น

0: เพราะนั้นสถานการณ์นี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับกับช่องแคบพอมุดไม่ได้แตกต่างกันเลยครับกับทะเลแดงนะปัจจุบันนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยครับกับไต้หวันหรือไม่ได้แตกต่างกันเลยครับกับช่องแคบมาลากาที่ประเทศไทยเราเคยมีความคิดที่จะทำตัวของแลนด์บริดจ์เพราะมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังครับเราคุยกันมาทั้งเรื่องของบทละครดราม่าขุนศึกแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์การเมืองไปแล้วเราเห็นแล้วแหละว่าฉากที่เราเริ่มปูพื้นกันขึ้นมาเนี่ยมหากาพย์อีเลียดทำให้เราได้เห็นทำให้เราเรียนรู้หลักวิธีคิดบางเรื่องของชาวตะวันตกแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจเจกชนนิยมแล้วก็เกียรติยศแห่งตนนะครับ individualism personal glories นี่คือเรื่องที่คนตะวันตกยอมกันไม่ได้รวมถึงเรื่องของการสร้างข้ออ้างในการที่จะหาความชอบธรรมเพื่อที่จะไปยึดครองบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจุดนั้นมันเป็นจุดที่กลุ่มอำนาจทางทะเลมันเป็นจุดที่กลุ่มเส้นทางการค้ามันเป็นจุดที่จะทำให้เกิดความมั่งคั่งแล้วในสัปดาห์หน้าเราจะมาฟังกันต่อครับว่าหลังจากที่อะคิลิสบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ลบให้กรีกอีกต่อไปหลังจากที่เรารู้แล้วแหละว่าเมืองทรอยกับกรีกเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรคราวหน้าเราจะมาคุยกันต่อครับในมหากาพย์อีเลียดในตอนต่อไปแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้วว
9: ันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอปตเดินหน้าสร้างสุขภาวะเด็กชายแดนใต้ดันซีฮัตแอคทีฟสคูลสู่ต้นแบบโรงเรียนสอนศาสนาสำนักงานเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานการประชุมพัฒนาและขับเคลื่อนโมเดลส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนโดยมีดร.เพ็ญสุขมากผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้แทนจากสสส.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาผู้บริหารสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มุ่งร่วมกันพัฒนาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดร.เพ็ญสุขมากกล่าวว่าสสส.ร่วมกับสอปต.สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อรับมือกับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวและการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมพร้อมคำนึงถึงบริบทด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้พัฒนา CH Active School Model โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนผู้นำศาสนาผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการกิจกรรมทางกายให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันของนักเรียนควบคู่กับการวางแนวทางขยายผลติดตามและประเมินผลเพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้านดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิที่นักเรียนทุกคนควรได้รับรวมถึงการดูแลเด็กพิเศษและเด็กพิการที่มีข้อบกพร่องด้านร่างกายหรือสติปัญญาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมอีกทั้งควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานง่ายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนลูกจ้างตาย
13: ปิติปิโสภควา
14: ไม่น่าเลยเพื่อนเราไปสบายซะแล้ว
15: นะไอ้แดงอ่ะมันตกนั่งร้านตายตอนทำงานแบบเนี้ยบริษัทจะช่วยอะไรได้บ้างวะเพื่อน
14: ไม่แน่ใจว่ะจะได้อะไรบ้างเพราะมันเมาเหล้าแล้วขึ้นไปทาสีอะสิ
16: ปกติแล้วนายจ้างจะจ่ายค่าทำศพกับผู้จัดการศพของลูกจ้างเป็นเงินจำนวน100เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันค่ะและมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ60ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา8ปียกเว้นถ้าลูกจ้างเสพดื่มกินของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดจนไม่มีสติหรือตั้งใจให้ตนเองเกิดอันตรายหรือยอมให้คนอื่นทำให้ตัวเองอันตรายจะไม่ได้รับเงินทดแทนนะคะฉะนั้นเวลาทำงานต้องพร้อมทั้งสติและร่างกายค่ะ
15: ข้านะก็เตือนมันแล้วว่าอย่า กินเหล้าเวลามาทำงานไม่เชื่อกันเลยอ่ะโอ้ยสงสารลูกเมียมันนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอก
17: สนิทเด็ก .com นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางกันเลยนะครับทางระบบ FM AM แล้วก็วิทยุออนไลน์นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
18: ายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
19: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
18: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
20: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
21: ขอบคุณ
22: ขอโทษ
21: ขอบคุณ
22: ขอโทษ
21: ขอบคุณ
22: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
21: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
23: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้ามมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
24: ความคิดดีจังหนูชอบ
25: ผมก็ชอบนะ
26: ป้าก็ชอบ
27: แม่ชอบจังขับรถ
28: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
29: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
30: คิดสารดี
31: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปย้อนรอยประวัติศาสตร์กับวันสื่อสารแห่งชาติค่ะวันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะเป็นวันที่คนไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความสำคัญของการสื่อสารที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะโดยวันสื่อสารแห่งชาตินะคะตรงกับวันที่4สิงหาคมของทุกปีค่ะต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2426ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นค่ะและได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2441ทั้งสองกรมนี้ได้รวมเป็นกรมเดียวกันมีชื่อใหม่ว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะกิจการการสื่อสารได้พัฒนาความก้าวหน้ามาเป็นลำดับมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของทางราชการอีกหลายหน่วยงานค่ะเช่นกรมประชาสัมพันธ์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยค่ะในส่วนของภาคเอกชนก็มีบริษัทห้างร้านที่ดำเนินกิจการด้านการสื่อสารเพิ่มมากขึ้นหน่วยงานเหล่านี้ค่ะร่วมกันสนองพระราชปณิธานอันที่จะพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดมาจนบัดนี้ค่ะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526ค่ะมีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยจัดร่วมกับงานครบรอบ100ปีของการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขและการเฉลิมฉลองปีการสื่อสารโลกค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็มีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยแต่ละปีก็จะมีหัวข้อในการจัดงานแตกต่างกันไปค่ะกิจการสื่อสารของไทยค่ะได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะมีการจัดตั้งหน่วยงานอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการสื่อสารความได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ก็ขึ้นอยู่กับระบบการสื่อสารที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นๆค่ะคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารจึงได้มีมติเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2546ว่าด้วยเรื่องของการกำหนดวันสื่อสารแห่งชาติค่ะให้กำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติค่ะวันสื่อสารแห่งชาตินะคะจึงเป็นมากกว่าแค่การรำลึกถึงวันสำคัญในประวัติศาสตร์ค่ะ แต่ยังเป็นวันที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของการสื่อสารที่จะเติบโตควบคู่ไปกับนวัตกรรมด้านการสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้งค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะคิดสาระดี
0: ชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
1: ์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
31: ์ตอนสภาเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนคือองค์กรของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในทุกระดับความเป็นมาของสภาเด็กและเยาวชนปี2547เยาวชนเสนอให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนและนำร่อง4จังหวัดได้แก่เชียงรายสุรินทร์ปราจีนบุรีและสตูลปี2550ประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550และจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งประเทศไทยจำนวน956แห่งปี2560ขยายการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตำบลเทศบาลอำเภอเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 8,780 แห่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2560วัตถุประสงค์ของสภาเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาร่วมกำหนดนโยบายให้ข้อเสนอแนะเน้นการมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนสมาชิกและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนคือเด็กอายุแรกเกิดถึง18ปีและเยาวชนตั้งแต่18ถึง25ปีบริบูรณ์ทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทร.14เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลหรือเทศบาลหรือเขตโดยคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนประกอบด้วยประธานสภา1คนและผู้บริหารอีกไม่เกิน20คนหรือ25คนเป็นผู้แทนแต่ละระดับของสภาเด็กและเยาวชนซึ่งมีโครงสร้างเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบปัจจุบันมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศรวมกว่า 160,000 คนสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทุกระดับมีจำนวนรวม 8,780 แห่งประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลจำนวน 7,774 แห่งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอจำนวน878แห่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจำนวน76แห่งสภาเด็กและเยาวชนเขตจำนวน50แห่งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน1แห่งและสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจำนวน1แห่งการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็กและครอบครัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สภาเด็กและเยาว

0: เยาวชนแห่งชาติและกิจกรรมสร้างสรรค์ตามบริบทของพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนชุมชนและสังคมรวมทั้งเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับในการเข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชน 1. การสร้างความเป็นผู้นำและความเสียสละเพื่อส่วนรวมฝึกการเป็นผู้นำที่ดีรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบเสียสละมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 2. การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิตฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นสู่ระดับนโยบาย 3. การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนเกิดระบบการประสานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02-255-5850-7หรือเว็บไซต์ www.dcy.go.th กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
2: คุณแม่หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในวันนี้มีนิทานนำมาฝากน้องๆกันนะครับวันนี้ไปติดตามกับนิทานผสมภาษาพาสนุกครับผลิตโดยฐานะของไทย PBS นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนนักเรียนใหม่ไปฟังกันเลย
5: เช้าวันใหม่ที่อากาศสดชื่นแจ่มใสณหมู่บ้านกระต่ายวันนี้เป็นวันพิเศษที่จะมีนักเรียนใหม่และเป็นวันแรกของการไปโรงเรียนของเจ้ากระต่ายน้อยเช้าวันเนี้ยกระต่ายน้อยเนี่ยตื่นเต้นเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเรามาตามเจ้ากระต่ายน้อยไปโรงเรียนในวันแรกกันดีกว่านะครับ
6: กระต่ายน้อยพร้อมที่จะไปโรงเรียนไหมครับวันนี
5: ้พร้อมครับ

0: มากจ้ะลูกแม่เป็นกำลังใจให้นะครับให้กระต่ายน้อยมีความสุขกับการไปโรงเรียนนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พ่อจะไปส่งกระต่ายน้อยที่โรงเรียนนะครับ
2: แล้วคุณพ่อก็จูงมือกระต่ายน้อยออกเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันแต่เดินไปสักครู่ยังไม่ทันจะถึงโรงเรียนแล้วจู่ๆเนี่ยเจ้ากระต่ายน้อยก็หยุดยืนนิ่งไม่พูดอะไรไม่ยอมเดินต่อมีอาการเหมือนกำลังจะร้องไห
1: ้กระต่ายน้อยหยุดทำไมล่ะครับเป็นอะไรหรือเปล่าก
2: ระต่ายน้อยเริ่มพูดเสียงสั่นเครือมือน้อยที่จับมือคุณพ่ออยู่เริ่มบีบมือคุณพ่อแน่นขึ้นแน่นขึ้นและพยายามจะจุงมือพ่อให้หันกลับไปที่บ้านไม่นานเสียงสะอึกสะอื้นพร้อมกับน้ำตาของกระต่ายน้อยก็ไหลออกมากระต่ายน้อยเริ่มร้องไห้เสียงดัง
3: กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับกระต่ายน้อยอยาก

0: ระหว่างที่เจ้ากระต่ายน้อยร้องไห้พ่อของกระต่ายน้อยเนี่ยค่อยๆนั่งลงใกล้ๆเจ้ากระต่ายน้อยพร้อมกับกอดกระต่ายน้อยไว้ในอ้อมกอดไม่นานเจ้ากระต่ายน้อยก็ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกจากอ้อมกอดของแม่กระต่ายกระต่ายน้อยได้รับความอบอุ่นอุ่นใจจากกอดของพ่อและแม่กระต่ายน้อยก็ค่อยๆหยุดร้องไห้และเริ่มสงบสติลงได้หลังจากได้ยินเสียงของแม่กระต่าย
1: ไหนบอกแม่หน่อยสิตอนนี้หนูรู้สึกยังไง
2: กระต่ายน้อยกลัวกระต่ายน้อยตื่นเต้นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่กระต่ายน้อยไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับกระต่ายน้อยอยากกลับบ้านกระต่ายน้อยอยากกลับบ้านนะครับแม
1: ่กระต่ายน้อยฟังแม่นะลูกไม่ต้องกลัวนะหนูเก่งมากเลยลูกที่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงไม่เป็นไรเลยนะที่จะรู้สึกกลัวหรือตื่นเต้นไม่อยากไปโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนกันกับกระต่ายน้อยนะพ่อกับแม่เองก็เคยรู้สึกเหมือนกระต่ายน้อยเลยตอนที่พ่อกับแม่ไปโรงเรียนวันแรกแต่ถ้ากระต่ายน้อยไปที่โรงเรียนเนี่ยกระต่ายน้อยจะได้เจอเพื่อนใหม่สนุกกับเพื่อนๆ นะลูกคุณครูที่น่ารักก็จะคอยดูแลและชวนกระต่ายน้อยเล่นอะไรสนุกๆด้วยนะพ่อกับแม่เนี่ยเชื่อว่ากระต่ายน้อยจะต้องสนุกและมีความสุขแน่นอนนะลูกพ่อแม่รักและเป็นกำลังใจให้กระต่ายน้อยเสมอนะเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะไปส่งกระต่ายน้อยที่โรงเรียนด้วยกันนะแล้วพ่อกับแม่ก็จะมารับกระต่ายน้อยตอนโรงเรียนเลิกวันนี้ด้วยนะครับดีไหม
2: ดีครับ
0: กระต่ายน้อยรู้สึกสบายใจมากขึ้นที่พ่อกับแม่มาส่งกระต่ายน้อยถึงที่โรงเรียนแล้วพ่อกับแม่กระต่ายน้อยก็ลากระต่ายน้อยกลับบ้านและสัญญากับกระต่ายน้อยว่าตอนเลิกเรียนเนี่ยพ่อกับแม่จะมารับกระต่ายที่โรงเรียนด้วย
1: สวัสดีจ้านักเรียน student student student นักเรียน student student นักเรียน
3: สวัสดีครับคุณครู
4: สวัสดีครับคุณครู
5: สวัสดีครับ
0: ครู teacher t eA C H E R teacher ครู
1: T E A C H E R teacher ครูยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเราวันนี้มาโรงเรียนวันแรกครูจะแนะนำโรงเรียนของเราและเพื่อนๆให้ทุกคนได้รู้จักกันนะจ๊ะ
0: คุณครูพากระต่ายน้อยและนักเรียนทุกคนเดินสำรวจทั่วบริเวณโรงเรียนกระต่ายน้อยได้เจอเพื่อนๆได้เห็นของเล่นสีสันสดใสเต็มไปหมดกระต่ายน้อยรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานความกลัวในตอนเช้าก่อนที่กระต่ายจะมาถึงโรงเรียนหายไปเป็นปิดทิ้งตอนเนี้ยคงลืมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วล่ะครับ
3: คุณครูครับกระต่ายน้อยจะเข้าไปวิ่งเล่นตรงนั้นได้ไหมครับ
1: ได้สิจ๊ะที่นี่คือสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น p l a y g r o u n d playgroundสนามเด็กเล่นเด็กๆทุกคนในโรงเรียนสามารถเข้ามาเล่นได้เลยจ้าเจ้ากระต่ายน้อย
3: เฮ้ยพวกเราไปเล่นเลยพวกเราไปเล่นนะนะไปเล่นไปด้วยกระต่ายน้อยเราขอไปด้วยกระต่ายน้อยได้ๆเราไปด้วยนะ
1: เด็กๆเด็กๆยังไม่ใช่ตอนนี้นะจ๊ะพวกเราทุกคนจะต้องไปเรียนหนังสือกันก่อนนะเวลาพัก กระต่ายน้อยและเพื่อนถึงจะออกมาเล่นที่สนามเด็กเล่นได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ขอต้อนรับเด็กทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของเรานะจ๊ะห้องเรียน classroom C L A S S R O O M classroom ห้องเรียน C L A S S R O O M classroom ห้องเรียน
0: โอ้โหห้องเรียนของเราเนี่ยน่าสนุกจังเลยครับคุณครูอุ้ยกระต่ายจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่เลยครับเด็กๆ ดีใจและสนุกสนานกันเต็มที่ที่ได้เจอเพื่อนใหม่ในโรงเรียนแล้ววันเนี้ยก็เป็นวันแรกของการมาโรงเรียนของกระต่ายน้อยที่มีความสุขสนุกสนานได้เวลาเลิกเรียนพ่อแม่กระต่ายน้อยก็มารับกระต่ายน้อยกลับบ้านตามสัญญาระหว่างทางกลับบ้านกระต่ายน้อยคุยไม่หยุดเลยถึงความสนุกในการมาโรงเรียนในวันแรกวันนี
1: ้ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

เมืองพลังงานสะอาดณเมืองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมถูกเรียกว่าเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลเพราะทั้งวันทั้งคืนต่างเร่งผลิตสินค้าเพื่อนำไปขายคนต่างเมืองแต่เดิมเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากใต้ดินเต็มไปด้วยแร่พลังงานและน้ำมันดิบชาวเมืองต่างนำพลังงานมาใช้ทั้งฟอสซิลถ่านหินและปิโตรเลียมอย่างสิ้นเปลืองทุกคนไม่รู้เลยว่าภัยร้ายบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาจนกระทั่งวันหนึ่งเมืองเกิดความวุ่นวายขึ้นชาวเมืองเริ่มขาดแคลนอาหารอากาศที่เคยบริสุทธิ์ก็เริ่มย่ำแย่พวกเขาใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเปลืองโรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานปล่อยอากาศเสียออกมาโดยไม่กรองโรงงานที่ใช้ปิโตรเลียมไม่บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยเตือนทุกคนแล้วหลายต่อหลายครั้งให้พวกเขาเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปแต่ผู้นำไม่สนใจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวชาวเมืองคนหนึ่งร้องเรียนกับผู้นำถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในสภาวะวิกฤตแต่ผู้นำกลับคิดว่าไม่นานก็ดีขึ้นชาวเมืองส่วนหนึ่งทนไม่ไหวเลยอพยพไปอยู่เมืองใหม่ต่างพากันโศกเศร้าที่ต้องจากลาบ้านเกิดเมืองใหม่แห่งนี้ใช้พลังงานสะอาดเป็นหลักทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนพลังงานชีวมวลโดยนำเศษอาหารเศษพืชผักทางการเกษตรและมูลสัตว์มาแปรรูปเมืองใหม่มีสภาพแวดล้อมที่ดีจากการใช้พลังงานสะอาดในขณะที่เมืองเก่าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันดำแหล่งน้ำเป็นพิษฝนที่ตกมากลายเป็นฝนกรดผู้นำจึงมาขอคำปรึกษาจากนักวิทยาศาสตร์เพื่อกลับไปฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองชาวเมืองเก่าเสียใจที่เมืองของพวกเขามีสภาพอากาศที่ไม่ดีนักวิทยาศาสตร์จึงชวนให้มาอยู่กันที่เมืองใหม่ก่อนแม้ชาวเมืองใหม่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่พวกเขาก็กลับไปฟื้นฟูเมืองเก่าโดยนำพลังงานสะอาดมาใช้ด้วยชาวเมืองคิดว่าทุกคนอาศัยอยู่บนโลกร่วมกันและมีความหวังว่าเมืองเก่าจะกลับมาน่าอยู่อีกครั้ง

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไหมครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อเล่นชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เขียนอะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับก็มาตรวจสอบข่าวสารกันนะครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับก็ต้องมาตรวจสอบกันย้ำกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งโอนนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเรื่องการหลอกให้ทำงานหลอกให้ซื้อของนะครับหรือหลอกลวงนะครับว่าเป็นตำรวจยังไงก็ตามนะครับก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับวันนี้มาเตือนภัยกันนะครับโดยนักของทางตำรวจไซเบอร์นะครับหรือศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าต้องเฝ้าระวังกันนะครับระวังการโกงออนไลน์นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้ครับนำเสนอในเรื่องของสถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึงวันที่10สิงหาคม2569ครับซึ่งมีคนไทยนะครับที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงไปเนี่ยนะครับแล้วเกิดความเสียหายนะครับโอ้โหเป็นเงินมหาศาลเลยเป็นเงินมหาศาลเลยนะครับเท่าไหร่นะโอ้ต้องนับตัวเลขนะนับโอ้โหทั้งหมดนะครับที่เกิดความเสียหายสะสมไปเนี่ยย้ำนะครับตั้งแต่1มกราคม2568ถึงวันที่10สิงหาคม2569ครับตอนนี้คนไทยถูกหลอกและก็สูญหายนะเงินหายไป35,682ล้าน 882,235 ล้านบาทอ่ะคิดดู 35,600 ล้านบาทครับตัวเลขกลมๆครับนี่คือเงินจากในกระเป๋าเราครับถูกหลอกออนไลน์นะครับถูกคดีหลอกนะหมดไปเนี่ย 35,000 ล้านเนี่ยโอ้โห 35,000 ล้านนี่ต้องบอกครับว่าเป็นเงินประจำปีของหลายกระทรวงเลยนะครับบางกระทรวงได้เพียงแค่ 4,000 ล้านอ่ะอันนี้เราถูกหลอกกันไปเนี่ย 35,000 ล้านบาทนะครับเป็นคดีออนไลน์เนี่ย 583,866 เรื่องครับแจ้งความผ่านออนไลน์ไป 75,000 เรื่องแจ้งความกับหน่วยงาม 30,000 เรื่องนะครับแล้วคดีที่ต้องบอกว่าถูกหลอกเยอะที่สุดนะครับก็คือหลอกลวงด้านขายของครับสินค้าและบริการ 2. หลอกลวงเสนอผลประโยชน์อื่นๆหลอกลวงด้านการจ้างงานนะอันนี้3อันดับเลยครับหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเนี่ยคือเป็นอันดับ4เลยคุณผู้ฟังครับ วันนี้ก็มาเตือนกันนะครับในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ก่อนที่ทุกท่านครับจะโอนเงินก่อนที่ท่านจะโอนเงินเนี่ยมันต้องผ่านการเชื่อก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อกับสินค้าเหล่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อกับคนคนนั้นขอให้เช็คก่อนครับไปดูรีวิวก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้ออย่าเพิ่งตัดสินใจโอนครับตัดสินใจซื้อได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจโอนนะครับนี่คือมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากกันเดี๋ยวมาตามต่อกันนะครับว่าแล้วออนไลน์ตัวไหนที่ต้องระวังที่สุดนะต้องระวังที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับนี่ก็เป็นช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับเพชรต้าขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาเตรียมแผนรับน้ำท่วมหาดใหญ่โมเดลพลัดจับมือมออพัฒนาระบบเตือนภัยมอบรองผู้ว่าแบ่งเขตดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงานว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569ผ่านระบบประชุมทางไกลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายรัฐศาสตร์เปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ชูการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญผ่านโครงการหาดใหญ่โมเดลพลัสร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบเรียลไทม์และระบบบริหารจัดการศูนย์พักพิงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่กำกับดูแลเทศบาลนครหาดใหญ่โดยแยกเป็น4เขตอย่างใกล้ชิดซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับชุมชน103ชุมชนและจัดตั้งคณะทำงานศูนย์บัญชาการปฏิบัติการ10ฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยไม่ต้องรอสั่งการโดยได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาและจัดทำแผนเผชิญเหตุเชิงรุกโดยได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชแล้วกว่า 12,220 ลูกบาศก์เมตรขุดลอกคลอง37สายขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำระยะทางรวมกว่า 8.8 กิโลเมตรสำรวจจุดเสี่ยงภัย85จุดทั้งจังหวัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 9,910 หน่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ236เครื่องใน152จุดสำคัญและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว197แห่งรองรับประชาชนได้มากกว่า 85,000 คนพร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอย่างเป็นระบบสำหรับงบประมาณและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่านอกเหนือจากแผนงบประมาณของกรมชลประทานรวมกว่า 3.4 หมื่นล้านบาทแล้วจังหวัดสงขลายังได้เสนอกรอบโครงการเร่งด่วนวงเงิน 88.5 ล้านบาทต่อรองนายกรัฐมนตรีพร้อมรวบรวมโครงการจากอปท.และหน่วยงานในพื้นที่รวม54โครงการวงเงินรวมกว่า 2,632 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ร้อนชุบมือเปิบ
8: หน้าล็อกเกอร์
10: ไปไหนอ่ะ
11: หาอะไรเหรอเจเอ็ม
12: นั่นสิ
10: เลี้ยงความอะค่ะเลี้ยงความหายไปอ่ะส่งวันนี้วันสุดท้ายด้วยถ้าต้องเขียนใหม่อะไม่ทันแน่
12: ใจเย็นน่ะพี่ว่าเราช่วยกันหาอีกทีดีไหม
13: นี่เธออาจารย์ชมใหญ่เลยนะว่าเป็นเรียงความที่ดีที่สุดเลยเรามีลุ้นเลยนะชมพู
10: ่นั่นสินะ
11: อุ๊ยเจเอ็มที่เรียงความเธอหายไปอ่ะบางทีนะอาจจะมีใครชุบมือเปิบก็ได้นะ
10: ไม่หรอกใครทำแบบนั้นก็แย่เต็มทนน่ะ
12: นั่นสิชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยแล้วมาฉวยโอกาสเอาไปเป็นผลงานหรือประโยชน์ของตัวเองพี่ว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นหรอก
10: ไม่แน่นะคะงั้นเราไปขออาจารย์ดูกันไหมเผื่อมีเรียงความไหนที่ลอกมาจากของเราจะได้รู้ไปเลย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: อาหารเพิ่มน้ำนมแม่ระยะให้นมบุตรคุณแม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารให้เพียงพอเพื่อใช้ในการสร้างน้ำนมเพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่สำคัญกับคุณแม่ให้นมบุตร1ต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอเพื่อใช้ในการสร้างน้ำนมโดยอาหารที่มีโปรตีนจะพบในเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเหลืองค่ะและ2แคลเซียมเป็นสารอาหารที่จำเป็นมากในการเสริมสร้างนมแม่ให้มีคุณภาพแคลเซียมพบมากในนมและผลิตภัณฑ์จากนมกุ้งฝอยปลาเล็กปลาน้อยรวมถึงผักใบเขียวต่างๆและ3วิตามิน A พบมากในไข่แดงตับนมสดและผักที่มีสีเขียวและเหลืองจัดค่ะ4วิตามิน B1พบมากในข้าวซ้อมมือข้าวกล้องและก็ธัญพืชต่างๆและที่สำคัญคือน้ำในระยะให้นมบุตรเราต้องการน้ำในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำให้มากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของข่าวพายุโซนร้อนกำลังแรงจันหอมกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ญี่ปุ่นและอาจพัดถล่มภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงค่ำของวันอังคารที่11สิงหาคมณเวลา16:00 นของวันอังคารที่11พายุจันหอมมีแรงดันบรรยากาศ980เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดที่126กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในช่วงเวลา24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพุธที่12คาดการว่าภูมิภาคโทโฮกุจะมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง180มิลลิเมตรภูมิภาคคันโตโคชิน150มิลลิเมตรและหมู่เกาะอิสุในมหาสมุทรแปซิฟิก100มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนั้นจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่13อาจมีสูงสุดถึง150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไกและ120มิลลิเมตรในโทโฮกุและคันโตโคชินพายุจันหอมจะมีลมแรงด้วยโดยคาดการว่าความเร็วลมสูงสุดในวันอังคารที่11จะอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชิน 64.8 กิโลเมตรในจังหวัดนิงาตะและ 61.2 กิโลเมตรในโทไกส่วนความเร็วลมกระโชกสูงสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง108ถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการว่าจะมีคลื่นสูงนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในวันอังคารที่11โดยมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูง7เมตรในโทโฮกุและคันโตสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าอาจเกิดดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำแม่น้ำเอ่อล้นและน้ำท่วมจากแม่น้ำลมกระโชกแรงและคลื่นสูงนอกจากนี้ยังระบุว่าอาจเกิดฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงคล้ายพายุทอร์นาโดได้ผู้คนกว่า 6,000 คนยังคงพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง2สัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ในบางพื้นที่ของจังหวัดทั้งนี้ความรุนแรงระดับ7เป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นจนถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ได้รับการยืนยันแล้ว39คนรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมีผู้คน 6,092 คนพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว97แห่งทั่วจังหวัดแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า 22,000 หลังรวมถึง699หลังที่พังทลายทางการจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดหาที่พักในโรงแรมเพื่อให้ผู้อพยพย้ายออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวมาตรการที่เรียกว่าการอพยพลำดับที่2นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติท่ามกลางความกังวลว่าการอพยพอาจยืดเยื้อทางการจังหวัดได้รับใบลงทะเบียนขอย้ายที่พักจำนวน 1,044 ใบและได้อนุมัติไปแล้ว153กรณีขณะนี้ครัวเรือนราว 34,000 หลังยังคงไม่มีน้ำดื่มใช้ในเมืองยัตสึชิโร่อุกิและเมืองฮิกาวะคาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายน้ำได้ในทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้

ผลสำรวจของ NHK แสดงให้เห็นว่าอัตราสนับสนุนต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นลดลง5จุดจากเดือนที่แล้วเหลือร้อยละ53ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วขณะที่อัตราไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้น6จุดเป็นร้อยละ33 NHK ทำการสำรวจทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันศุกร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมโดยติดต่อผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,925 คนแบบสุ่มและมีผู้ตอบ 1,205 คนแบบสอบถามยังสำรวจถึงมาตรการของรัฐบาลในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมด้วยร้อยละ11ระบุว่าประเมินมาตรการรับมือของรัฐบาลว่าดีมากขณะที่ร้อยละ56ระบุว่าดีในระดับหนึ่งร้อยละ21ระบุว่าไม่ดีนักและร้อยละ6ระบุว่าไม่ดีเลยรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายราชวงศ์ฉบับแก้ไขเพื่อรักษาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ไว้ต่อข้อถามที่ว่าพวกเขาคิดว่าการแก้ไขดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ร้อยละ3ระบุว่าได้รับการสนับสนุนมากพอขณะที่ร้อยละ26ระบุว่าได้รับการสนับสนุนในระดับ1ร้อยละ41ระบุว่าการแก้ไขไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักและร้อยละ23ระบุว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเลยญี่ปุ่นส่งมิจิบิกิดาวเทียม GPS ที่ผลิตในประเทศเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จในเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมจรวด H3 ที่บรรทุกดาวเทียมมิจิบิกิหมายเลข7ได้ทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะในจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา4นาฬิกาเศษตามเวลาญี่ปุ่นระหว่างทะยานขึ้นจรวดได้แยกบูสเตอร์2ตัวและส่วนแรกออกจากกันก่อนนำดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามแผนได้หลังปล่อยจรวดประมาณ29นาทีดาวเทียมมิจิบิกิทำหน้าที่ส่งสัญญาณระบุตำแหน่งปัจจุบันมีดาวเทียมที่ใช้งานโคจรอยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น5ดวงดาวเทียมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสำหรับสมาร์ทโฟนและช่วยส่งการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่สัญญาณไม่ดีได้เดิมทีรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะส่งดาวเทียมมิจิบิกิขึ้นสู่วงโคจรรวม7ดวงเพื่อให้ระบบระบุตำแหน่งภายในประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นแต่ดาวเทียมมิจิบิกิดวงที่5สูญหายไปจากความล้มเหลวในการปล่อยจรวด H3 เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลวางแผนใช้งานระบบนี้ด้วยดาวเทียม6ดวงน้อยกว่าแผนเดิม1ดวงมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า130คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในโคลอมเบียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.4 ทางตะวันตก

0: จันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมีแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็จะอดทนกล้ำกลืนไม่คิดทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกระยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพลธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้8คนสั่งว่าจะมีชาย4คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้ง4เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะตรงขึ้นเขาคิจกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้า มิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควรพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีก2คนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านักจึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้ง2คนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้ง2อย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทํานองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทํานองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัตทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสักยวงศ์กรุงกบิลพัสดุ์แม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ธบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอชาตศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตพรันนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทําให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจํานวนมากทําให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอชาตศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อ ฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วเช่นไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำปกาสนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอชาตศัตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพต2ยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุฏิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถัมภ์พระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถากพระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัตรปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัตรปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3. ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่า ทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณย์ในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลัง จากนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะพลอยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมกขลนะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมกขลนะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมกขลนะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมกขลนะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระเรื่องที่พระเทวทัตพยายามส่งพลแม่นธนูไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าจนธรณีสูบนั้นได้ก่อให้เกิดความสังเวชใจกลายเป็นเรื่องสนทนากันอย่างกว้างขวางในหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนประชาชนทั่วไปพระศาสดาเสด็จออกจากที่บรรทมสดับเสียงสนทนาของภิกษุทั้งหลายด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตพยายามฆ่าคนเป็นอันมากเพราะผูกเวรในเราผู้เดียวแม้ในชาติก่อนพระเทวทัตก็พยายามทำเช่นนี้หมู่ภิกษุเกิดความสนใจทูลขอให้เล่าเรื่องราวให้ฟังพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้หมู่ภิกษุฟังกำเนิดพระจันทกุมาร ในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตดีพระองค์มีพระโอรสนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตดีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่าขันธหาละผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอาเอาถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหม
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
6: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน

0: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนซ่อม
9: สีสวัสดิ์ฉันสงสัยว่าซ่อมที่เขาใช้คู่กับช้อนเวลากินข้าวทำไมจึงใช้ทำอะไรๆได้หลายอย่างจังเลย
10: อะไรบ้างล่ะที่เธอว่าหลายอย่างน่ะ
9: ก็อย่างซ่อมบ้านซ่อมถนนซ่อมรถซ่อมวิทยุซ่อมทีวี
10: แต้มเธอเอาคำคนละคำมาปนกันได้ยังไง
9: คนละคำยังไง
10: ก็ซ่อมที่ใช้กินอาหารคู่กับช้อนเขียนสอเสือสระอมอม้าและก็มีวรรณยุกต์เป็นไม้โทส่วนซ่อมที่หมายความว่าทำสิ่งที่ชำรุดที่ทำงานตามปกติไม่ได้ให้กลับคืนดีเขียนสอโซ่สระอมอม้าและมีวรรณยุกต์เป็นไม้เอก
9: อ๋อเขียนต่างกันแปลต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันอย่างนี้นี่เอง
10: คำว่าซ่อมเขียนด้วยสอเสือเป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่ใช้คู่กับช้อนเวลากินอาหารส่วนคำว่าซ่อมที่เขียนด้วยสอโซ่เป็นคำกริยาแปลว่าทำสิ่งที่ชำรุดให้กลับคืนดี
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเตือนภัยนะครับจากทั้งของศูนย์เตือนภัยประเทศชาติกรมป้องกันและเหตุสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทั้งของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับก็ติดตามรายการของหน้าขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศได้แห่งประเทศไทยนะครับก็ทุกวันนะครับในช่วงเวลา19:30 น.ถึง20:00 น.แล้วก็20:10 น.ถึง21:00 น.นะครับสดพร้อมกันพร้อมทั้งทั่วประเทศนะครับทางเครือข่ายนะครับก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังต่อเนื่องกันมานะครับทั้ง2รายการแล้วก็ท่านที่รับฟังรายการในช่วงนี้นะครับ20:10 น.ถึง23:00 น.นะครับอยู่ด้วยกันกับรายการประเด็นโดนใจก็จะมีประเด็นต่างๆที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับแล้วก็ผมมาวันนี้ครับวันอังคารที่11 สิงหาคมวันนี้เป็นอังคารที่2สัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับทุกสัปดาห์ที่2ของเดือนก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารประเด็นคนพิการกันนะครับเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวประเด็นนะครับการดูแลคนพิการผ่านทางสายด่วนนะสายด่วน1479สายด่วนคนพิการนะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับด้านของคุณวชิรวิทย์ช่วงไทยสงนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้มาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีพี่ต้อยครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวชิรวิทย์ช่วงไทยสงเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ1479ครับ
0: ครับ1479นะครับเขาเป็นสายด่วนนะคุณผู้ชมคุณฟังครับนี่คือสายด่วนคนพิการ1479โทรประสานงานขอความช่วยเหลือปรึกษาทุกเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับรวมถึงดูแลคนพิการนะดังนั้นเนี่ยกฎหมายคนพิการการจ้างงานทุกเรื่องที่คนพิการเข้าไม่ถึงโทรมาที่นี่ได้เลยนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงว่าการโทรเข้ามาเนาะคุณวชิรวิทย์ครับก็อย่างที่บอกครับว่าตลอดทั้งเดือนเป็นไงสถิติผลการรับสายที่ผ่านมาคนพิการในเดือนที่ผ่านมาครับเป็นไงบ้างครับอาจจะต้องมา
1: สถิติของเราที่เก็บตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็คือเราจะมีทั้งหมดเนี่ยเก็บด้านนะครับผมจะมีทั้งด้านฉุกเฉินด้านสวัสดิการและสิทธิพลเมืองนะครับผมแล้วก็ด้านสุขภาพแล้วก็การศึกษาการรายได้และอาชีพสภาพแวดล้อมการเดินทางกิจกรรมทางสังคมซึ่งจะขอไล่สถิติตามแต่ละประเภทบริการของเรานะครับผมหนึ่งเนี่ยด้านฉุกเฉินเนี่ยเดือนที่แล้วก็ไม่มีครับผมส่วนเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมก็ไม่มีเหมือนกันครับผมเ
0: คร
1: ื่องแล้วก็จะเป็นด้านสวัสดิการและสิทธิพลเมืองนะครับผมจะอยู่ที่341ครับผมจะเป็นเรื่องของการทำบัตรบ้างต่ออายุบัตรหมดอายุบัตรชำรุดหรือว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินสงเคราะห์แล้วก็การเปลี่ยนผู้ดูแลผู้พิการเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรมันต้องไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเขาเซ็นบ้างอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีทางด้านที่3นะครับผมจะเป็นด้านสุขภาพนะครับผมซึ่งของรอบเดือนที่แล้วเนี่ยสายที่ติดต่อเข้ามาทางด้านสุขภาพเนี่ยจะอยู่ที่72รายครับผมซึ่งจะเป็นการหาเพื่อนคุยคลายเครียดครับผมซึ่งอาจจะมีการโทรมาแบบว่าสอบถามปกติเราจะเป็นเจ้าหน้าที่จะสอบถามผู้พิการใช่มั้ยแต่อันนี้ผู้พิการที่โทรเข้ามาจะสอบถามเจ้าหน้าที่เอง
0: คร
1: ับผมเขาก็จะสอบถามเราพิการอะไรยังไงแล้วเรา
0: จะได้ไงจะไม่พูดคุย
1: ใช่ครับก็คือใช่ครับติดต่อเข้ามาคุยเล่นแลกเปลี่ยนนะครับผมแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนทางด้านมุมมองอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็เกี่ยวกับพวกของกายอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือความพิการทางการรักษาพยาบาลอะไรพวกนี้ครับผมแผลเพิ่มบ้างยาทำแผลบ้างบางท่านเขาเป็นมีแผลกดทับอะไรประมาณนี้ครับผมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามมีเรามียาทำแผลหรือว่ามีอะไรไหมซึ่งตรงนี้เราก็จะแนะนำตัวยาที่ผู้พิการหรือว่าคนส่วนใหญ่เขาใช้กันในการรักษาแผลกดทับอะไรพวกนี้ครับผมทางด้านที่4นะครับผมจะเป็นด้านการศึกษานะครับผมส่วนของเดือนที่แล้วจะอยู่ที่8รายครับผมที่ติดต่อเข้ามาก็คือจะขอการเข้าถึงการศึกษาของคนพิการนะครับผมก็จะสอบถามว่าคนพิการเนี่ยเรียนถึงระดับไหนได้บ้างแล้วก็สามารถเข้าโรงเรียนไหนได้บ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะแนะนำให้เขาถ้าเป็นระดับปริญญาตรีอะไรพวกนี้เราก็จะแนะนำให้เขาเนี่ยติดต่อเข้าไปทางด้านมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับผมเพื่อสอบถามโควต้าที่เหลืออยู่ผมด้านที่5นะครับจะเป็นทางด้านอาชีพและรายได้นะครับผมจะมีอยู่ติดต่อเข้ามาอยู่128รายครับผมจะเป็นเกี่ยวกับการหางานทำ เงินผู้ประกอบอาชีพของคนพิการบ้างต้องการฝึกอาชีพขอโควต้าหวยลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้เขาก็ยังเปิดลงทะเบียนอยู่นะครับผมก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้จนถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้น่าจะสิ้นเดือนครับ
0: ครับ
1: ด้านที่6นะครับผมจะเป็นสภาพแวดล้อมและการเดินทางครับเดือนที่แล้วติดต่อเข้ามา14 รายครับผมสอบถามเกี่ยวกับเงินปรับสภาพพื้นที่บ้านของผู้พิการนะครับผมแล้วก็ที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการเนี่ยแล้วก็ขอเบอร์หน่วยงานพมจ.ขอเบอร์สถานสงเคราะห์อะไรพวกนี้ครับผมสอบถามเรื่องสถานสงเคราะห์เนื่องจากพบผู้พิการเนี่ยเขามีครอบครัวอยู่แต่ว่าซึ่งลูกเนี่ยก็ต้องทํางานในประมาณเนี้ยครับผมก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลผู้พิการเนี่ยครับผมเขาก็จะติดต่อเข้ามาสอบถามเราเกี่ยวกับมีที่ไหนที่เขารับดูแลหรือว่าพักเกงสำหรับผู้พิการไหมอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะแนะน
0: ครับ
1: ำสถานสงเคราะห์ต่างๆให้กับเขาซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถรอรัฐบาลได้ถ้าเกิดว่าเข้าโครงการของรัฐเนี่ยมันอาจจะมีการหมุนเวียนซึ่งมันนานนะครับผมกว่าที่จะได้เข้าซึ่งบางคนเนี่ยเขาครอบครัวจะมีฐานะหน่อยเราก็จะแนะนําสถานเอกช
0: ครัน บ
1: ต่างๆให้กับเขาครับ
0: อ
1: แต
0: ื
1: ่ว่
0: ม
1: าก็
0: ค
1: จ
0: ระ ับ
1: มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยก็ที่ใครสามารถรับไหวแล้วก็ด้านสุดท้ายนะครับผมกิจกรรมทางสังคมนะครับผมก็คืออันนี้จะอยู่ที่12 รายนะครับแล้วก็ได้มีการร่วมงานผู้พิการต่างๆงานสัมมนาของในพื้นที่กทม.บ้างชลบุรีบ้างในพื้นที่ที่เขาพื้นที่รอบๆที่เขาเชิญไปนะครับผมเราก็ได้ลงไปแนะนําตัวแอปพลิเคชันนี้หน้า1479นะครับผมให้กับผู้พิการได้ทราบหรือว่าผู้ดูแลและผู้ร่วมงานนะครับผมแล้วก็จะเป็นการอบรมผู้ดูแลผู้พิการครับผมที่จัดขึ้นตรงนี้เราก็เข้าร่วมเหมือนกันครับผม
0: ครับ
1: ยอดร
0: อ
1: ว
0: ื
1: ม
0: มครับ
1: ทั้งหมด
0: อื
1: เนี่
0: ม
1: ยจะอยู่ที่575 รายครับผมที่ติดต่อเข้ามาของรอบเดือนที่แล้วทุกๆรว
0: ค
1: ม
0: รับ
1: ทุกด้านเข้าด้วยกันคร
0: อ
1: ับ
0: ื
1: แล้
0: ม
1: วก็
0: 575
1: ช่วงเวลา
0: ครับ
1: การทำงานของเราเนี่ยจะบริการ24 ชั่วโมงนะครับผมซึ่งช่วงเวลา8 โมงถึง4 โมงเย็นเนี่ยยอดจะอยู่ที่651 รายที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ช่วง5 โมงถึง5 ทุ่มจะอยู่ที่184 รายแล้วก็ช่วงเที่ยงคืนจนถึง8 โมงเช้าจะอยู่ที่66 รายครับผมที่มีสายติดต่อเข้ามาครับ
0: อืมครับนะครับเดี๋ยวช่วงเวลาก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็โทรมาภาคกลางวันเนาะนะครับตรงส่วนน
1: ค
0: ี
1: ร
0: ้
1: ับผ
0: น
1: ม
0: ะครับ ก็
1: ใช
0: เป
1: ่
0: ็น
1: ค
0: ส
1: รั
0: า
1: บ
0: ยด่วนถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ชมรายการอยู่ขณะนี้เราขุมคุยกับทางด้านของสายด่วนคนพิการนะครับ1479นะโทรได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าที่เดือนที่แล้วเนี่ยเร่งด่วนนะไม่มีคราวนี้ปัญหาแต่ละปัญหาอย่างนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าเรามี7 ด้านด้วยกันนะครับในการให้คำปรึกษาผ่านทางสายด่วนก็ถ้าพูดถึงเรื่องอาจจะขออนุญาตนะครับทางด้านของคุณวชรวิทย์ครับว่าอาจจะตอบคําถามโดยภาพรวมเนาะการที่ดูแลคนพิการและที่สายด่วนที่โทรที่พี่อั้นคนพิการโทรเข้ามาครับให้คําปรึกษาในด้านไหนบ้างและอย่างไรยกตัวอย่างเนี่ยครับเรื่องของการศึกษาครับซึ่งก็ดีนะมีสําหรับการศึกษาโทรเข้ามาแล้วมาปรึกษาใช่ไหมอันนี้อยากจะให้พูดถึงการศึกษาของคนพิการเองคนพิการมีสิทธิมีสวัสดิการเรื่องการศึกษาอย่างไรและช่องทางไหนบ้างครับ
1: การศึกษาของผู้พิการนะครับผมก็จะสามารถเรียนตรีได้ถึงปริญญาตรีนะครับผมแล้วก็แต่ว่าในกรณีของวิทยาลัยนะครับผมว่าเขายังมีพอเหลือโควต้าให้กับเราหรือเปล่าครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับทางวิไลว่าเขายังพอมีโควต้าหรือเปล่าแล้วก็บางมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างเช่นของเอกชนอย่างเงี้ยก็จะไม่เข้าข่ายที่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับครับผมแล้วก็ในส่วนของระดับโรงเรียนประถมก็มัธยมประถมก็ทั่วไปเลยครับผมสามารถผู้พิการเนี่ยสามารถเรียนร่วมกับคนปกติได้ซึ่งสังคมปัจจุบันมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะก็ไม่ค่อยมีการล้อเลียนสภาพความพิการอะไรกันแล้วครับผมหรือว่าในกรณีที่ผู้พิการไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนโรงเรียนร่วมเนี่ยหรือบางคนเนี่ย
0: คร
1: พ
0: ั
1: ่
0: บ
1: อแม่เขาเป็นห่วงอาจจะมองว่าลูกเนี่ยอาจจะเพื่อนล้ออะไรประมาณเนี่ยครับผมซึ่งตรงนี้เราก็มีโรงเรียนของผู้พิการนะครับผมซึ่งเขาเปิดสอนอาชีพสอนอะไรอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ที่อายุด้วยครับผมส่วนมากก็จะเป็นระดับมัธยมเป็นต้นไปครับผม
0: ครั
1: ตับ ้งแต่อายุ18 ปีเป็นต้นเป็นต้นไปถึงจะสามารถเข้ามาฝึกอาชีพหรืออะไรก็จะมีมหาวิทยาลัย เอาไปครับมหาไทยครับผมมหาวิท
0: มห
1: ย
0: า
1: าลั
0: ไท
1: ย
0: ย
1: มห
0: ว
1: า
0: ิท
1: ไท
0: ยายล
1: แล
0: ั
1: ้
0: ย
1: วก็
0: คร
1: ใช
0: ับ
1: ่ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นทางมหาไทยหนองคายซึ่งมหาไทยเราจะมี2ที่ก็คือจะมีที่ชลบุรีพัทยาแล้วก็หนองคายหรือว่าจะเป็นศรีสังวาลเนี่ยศรีสังวาลเขาก็จะเยอะหน่อยเขาก็จะมีทางข
0: คร
1: อ
0: ับ
1: นแก่นทางเชียงใหม่เชียงรายหรืออะไรพวกนี้ครับผมนนทบุรีอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับ
1: ทางศรีสังวาลเขา
0: ไม
1: ก็
0: ่
1: เปิดรับผู้พิการอยู่เหมือนกัน
0: ก็คือว่าอยู่ที่เบื้องต้นอย่างที่บอกครับว่าท่านใดที่มีแบบบุตรหลานพิการเนาะสามารถ
1: คร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เ
1: ผ
0: รีย
1: ม
0: นร่วมได้นะก็คือตามสิทธิแล้วเนี่ยคือเรียนได้ที่เรียนที่ไหนได้เรียนได้ทุกที่คือ
1: ใช
0: เร
1: ่
0: ียน
1: คร ร
0: ่
1: ั
0: ว
1: บ
0: มกับคุณเรียนร่วมได้เลยเรียนใกล้บ้านได้เลยแต่ถ้าเกิดอาจจะเป็นผู้พิการที่อย่างเช่นพิการทางสายตาเนาะอาจจะต้องมาเรียนรู้กับภาษาเบรลหรือว่าไม้เท้าขาวใหม่เนาะอันนี้อาจจะต้องมาเฉพาะโรงเรียนพิเศษใช่ไหม
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยอาจจะ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ป็
1: ่
0: น
1: ครับผมใน
0: โรงเ
1: ก
0: รียน
1: ร
0: สำห
1: ณ
0: รั
1: ี
0: บคนตาบ
1: ผู
0: อ
1: ้
0: ด
1: พิการท
0: อ
1: างด้านสายตานะครับก็คือตรงเนี้ยเราต้องเข้าอบรมหรือว่าเข้าเรียนเฉพาะของเขาก่อนครับผมถึงจะพอเขารู้ภาษาสอนเบลครับผมอะไรพวกนี้แล้วสามารถใช้ไม้เท้าขาวเดินทางด้วยตัวเองคล่องหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยถึงจะสามารถเรียนในโรงเรียนร่วมได้ซึ่งในเมืองพัทยาของเราเนี่ยเราก็ได้มีการลงพื้นที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโรงเรียนเมืองพัทยาเขตครับผมก็มีผู้พิการทางสายตาครับผมศึกษาอยู่ทั้งหมด3 คนในโรงเรียนซึ่งก็เป็นเด็กของทางมหาไทยครับผมซึ่งไปศึกษาอยู่ในโรงเรียนร่วมกับผู้ปกติครับผมซึ่งก็ได้ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: คื
1: ก
0: อ
1: า
0: ว
1: ร
0: ่า
1: ฟีดแบ็กจากคุณครูมาเนี่ยว่าน้องๆเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นภาระของเพื่อนๆเลยคือเขาจะอยู่กัน3 คนเขาแล้วก็เวลาพักเที่ยงไปไหนเนี่ยเขา1 คนเนี่ยจะเป็นคนนําขบวนแล้วก็จะมีอีก2 คนเนี่ยเขาจะเดินแตะกันไปก็แล้วก็มีแต่ก็มีเพื่อนๆเนี่ยคอยช่วยเหลือพูดเล่นอะไรกันอยู่ครับผม
0: ครับนะก็คือว่าสําหรับผู้พิการนะสำหรับน้องๆที่เป็นผู้พิการนะครับทางสายตาเนาะจริงแล้วเนี่ย
1: ครัก บ
0: ็
1: ผม
0: อย่างแน่นอนครับก็คือจะต้องมาโรงเรียนเฉพาะทางก่อนจากพระมหาไทยก็จะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยที่พัทยาเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่
1: ใช่
0: ที่
1: ครับผม
0: เปิดรับอยู่นะครับตร
1: ใช
0: ง
1: ่
0: นี้
1: ครัก บ
0: ็
1: จะมี
0: ท่านสามารถ

0: ใหม่ๆเยอะเลยหมายถึงว่าภาษาเบรลเองหรือว่าไม่เท้าข่าวเนาะการบวนการที่จะดูแลชีวิตอย่างน้อยนะฮะก็โทรมาที่สายด่วน1479ประสานได้เลยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะอันนี้แล้วก็ในส่วนของโรงเรียนอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่าพอเรียนโรงเรียน2คนตาบอดเสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องไปเรียนต่อใช่ไหมครับอันนี้เรียนถึงม.เลยนะม.3ป่ะครับของเรียน2คนตาบอด
1: ใช่ครับผม
0: ใช่มั้ยครับม.3พอม.3ม.4ต้องไปเรียนร่วมแล้วที่เราสักครู่ฟังใช่มั้ยพอม.4แล้วก็พอใครที่จบม.6
1: ก็โรงเรียนร่วม
0: ใช่พอใครที่จบม.6เนี่ยก็จะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยได้ซึ่งก็จะมีมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะมีโควต้าสำหรับคนพิการโดยตรงนะอันนี้ก็สามารถที่จะเรียนต่อได้นั้นจะเห็นเรื่องของการศึกษาซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังสามารถโทรคุยกับ1479ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ฟังว่าเนี่ยมีหลายท่านที่โทรมาเนาะผมว่าดีนะคนพิการหลายท่านเนาะก็โทรมาปรึกษาใช่ไหมโทรปรึกษาว่าเนี่ยนะครับลูกหลานจะเรียนที่ไหนดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยอันหนึ่งทางละผมไปเห็นพระมหาไทยนะมีเกี่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมเกี่ยวเทคนิคอ่ะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมใช่ครับผมก็จะสำหรับท่านใดที่จบการศึกษามาแล้วจบม.6ไปแล้วจะสอบปวช.อะไรพวกนี้ก็มาสอบที่มหาวิทยาลัยพระมหาไทยได้ครับผมตรงนี้เราก็จะเปิดสอนพวกเกี่ยวกับด้านภาษาจะมีสื่อภาษาครับผมแล้วก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์นะครับผมอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ครับผม
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นผู้พิการทางร่างกายใช่ไหมครับนั่งวีลแชร์
1: ใช่ครับผมพิการทางร่างกายนั่งวีลแชร์ขันอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรามีผู้ช่วยดูแลในมูลนิธิไหมก็คือมีคนที่จะคอยซัพพอร์ตในการตื่นเช้ามาอาบน้ำอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ขอให้เราแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้สักนิดนึงเพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยประมาณ1คนนะครับผมต้องดูแบบเคสอ่อนแรงอะไรพวกนี้ประมาณสัก 4-5 คน
0: นะครับนี่ก็อันนี้คือเรื่องการศึกษาเนาะเราก็ถึงพูดถึงพอดีมีประเด็นเรื่องการศึกษาโทรมาปรึกษากับ1479นะครับเราก็เลยคุยกันต่อว่าเนี่ยก็คือจะไหนๆก็ประเด็นเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็คุยเรื่องของสวัสดิการเรื่องการศึกษาซึ่งคนพิการอย่างคุณวชริบอกนะครับว่าคนพิการสามารถเรียนถึงปริญญาตรีและปริญญาโทได้มีทุนใช่มั้ยตามมหาวิทยาลัยต่างๆดังนั้นแต่ก่อนที่จะเรียนมหาวิทยาลัยได้ต้องผ่านกระบวนการก็คือประถมก่อนใช่มั้ยประถม
1: ใช่ครับ
0: มัธยมให้เรียบร้อยแล้วถึงเข้ามหาวิทยาลัยได้อันนี้ก็คือก็จะมีเส้นทางถ้าสะดวกเรียนที่บ้านได้เรียนที่บ้านถ้าไม่สะดวกเรียนที่บ้านก็ประสานกับทาง1479เพื่อมีพื้นที่เนาะคือประสานอยู่เชียงใหม่เรียนที่ไหนดีทาง1479เขามีข้อมูลนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผู้พิการก็จะเลือกเป็นการแบบว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยครับผมก็จะมีการเรียนออนไลน์ทางมหาวิทยาลัยสยามหรือว่าหมายวิทยาต่างๆในกรุงเทพนะครับผมตามคำแหงอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งผู้พิการก็จะนิยมทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับผมส่วนมากจะเป็นเรียนวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้าง
0: ครับ
1: ตอนเย็นอะไรพวกนี้ครับผม
0: ไม่จำกัดอายุนะเรียนอายุเยอะแค่ไหนก็เรียนได้ขอให้แบบมาเรียนได้นะดูแลตัวเองแล้วก็ตั้งใจเรียน
1: ยังไ
0: งตั้งใจยังไงก็จบนะยังไงก็จบนะปริญญาตรีแน่นอนปริญญาโทแน่นอนซึ่งผมก็เห็นหลายท่านนะอาจารย์อันนี้ด็อกเตอร์นะจบยาเอกนะ
1: ครับผม
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: หลายคนเลย
1: อาจารย์ตังค์ไปมีอาจารย์ตังค์อาจารย์สัมฤทธิ์นะอาจารย์สัมฤทธิ์ก็ขึ้นจบมาหมาดไม่นานนี
0: ่ครับครับผมนะอันนี้ก็เห็นไหมคือแต่ละท่านเองนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนั้นในการความพิการไม่เคยเขาเรียกว่าคือเราก้าวข้ามได้เราสามารถที่เรียนสูงๆได้นะครับอยู่ที่แต่ว่าในจากสถิตินะผมเห็นสถิติจากพ.ก.การคนที่จบการศึกษาแบบเขาเรียกว่าคนพิการที่จบเราเรียกว่าประหยัดไปโทรอ่ะประหยัดโทรเป็นต้นไปเนี่ยน้อยมาก
1: ใช่ครับ
0: น้อยมาก
1: ส่วนมากจะถึงแค่ปริญญาส่วนมากจะเรียนกันแค่ปริญญาตรีกันครับ
0: เอาปริญญาตรีนะปวช.ปวส.นี่เยอะแต่ว่าปริญญาตรีนี่ยังน้อยนะเอาจริงนะตัวเลข
1: เพราะว่านอกเหนือจากปริญญาตรีขึ้นไปแล้วนะเป็นปริญญาโทปริญญาอะไรพวกนี้ก็คืออาจจะต้องมีทุนของตัวเองหรือว่าอาจจะต้องเขียนขอทุนจากทางรัฐบาลเพื่อที่จะศึกษาต่อครับผม
0: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องการศึกษานะครับก็โทรปรึกษาได้ทุกภูมิภาคนะครับโทรได้โทรฟรีเนาะสายด่วน1479โทรฟรีไหมครับโทรฟรีนะ
1: โทรฟรี24ชั่วโมงครับผม
0: โทรฟรี24ชั่วโมงถึงบอกว่าหลายคนบอกว่าอย่าไปโทรเล่นนะเหงาได้แต่อย่าโทรนานเพราะว่าเดี๋ยวคู่สายเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนๆอ่ะคนนี้กำลังจะด่วนอยู่นะมันโทรไม่ได้ไงมันไม่ติดไงใช่ป่ะดังนั้นมันมีคู่สายจำกัดอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ย โทรเหงาโทรได้ปรึกษาได้

0: ว่าอย่าโทรนานเนี่ยเพราะว่าเรา
1: ก็
0: ให้คนอื่นได้โทรกันบ้าง
1: ถ้าเป็นกลางวันก็ไม่เท่าไหร่ครับผมเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ทางฝั่งป
0: ค
1: ป
0: รับ
1: ที่กรุงเทพนะครับผมรับเราจะรับกันสองฝ
0: อ
1: ั่
0: ๋
1: งซึ่งอันเนี้ยสายมันจะไม่ล้นเท่าไหร่เพราะว่ามันรับกันฝั่ง
0: อก็คือพอกอก็คือทางก
1: ก
0: ท
1: ็
0: ม
1: พอ
0: กระทรวงพ
1: ที่จ
0: ม
1: ะรับสาย
0: ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าใครโทรเข้ามาปั๊บ1479ปั๊บก
1: ค
0: ล
1: รา ัง บ
0: ว
1: ค
0: ัน น
1: ห
0: เ
1: น
0: น
1: ึ
0: ี
1: ่
0: ่
1: ง
0: ย
1: เสริมแล้วก็ท
0: มั
1: ำ
0: น
1: ง
0: อ
1: า
0: าน จจะ
1: ตรงนี้ครับ
0: ไม่อาจจะโยนมันสามันคือมันจะไปไหนก่อนอ่ะไปกทมก่อนหรือว่าจะมามาหาไทยก่อน
1: สายมันจะรันกลับไปกลับมาครับผมซึ่งอาจจะไปกท
0: อ๋
1: ม
0: อ
1: แล้วก็จะเด้งมาพัทยากทมพัทยาวนกลับไปกลับมาครับ
0: อ๋อก็คือว่าแล้วแต่ว่าแค่ว่าแล้วแต่ว่าสายไหนคู่สายไหนว่างดังนั้นเนี่ยบางท่านบอก
1: ใช
0: ว่
1: ่
0: า
1: ครับผ
0: โ
1: ม
0: อ้เดี๋ยวกะว่า1479ปั๊บโทรไปเจอคุณวัชรวิทย์แน่นอนผมไม่ใช่พ
1: ไม
0: อ
1: ่
0: โทร
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ป
1: ับ
0: ผู้ชายปั๊บ
1: ส
0: บ
1: า
0: อ
1: ย
0: ก
1: มันจะร
0: ก็
1: ัน
0: ไม่
1: ห
0: ใ
1: า
0: ช่
1: เจ้าหน้าที่แต่ละฝั่งซึ่งทางพัทยาเราเนี่ยจะมีอยู่7 คนครับผมแล้วก็ทางกทม.เนี่ยประมาณสัก4 คนครับ
0: อ๋อครับนะอันนี้ก็จะมันก็เป็นสายด่วนสายด่วนเฉพาะคนพิการโดยตรงนะครับอันนี้สักครู่เรา
1: ครับ
0: คุ
1: ผ
0: ย
1: ม
0: กันถึงประเด็นเรื่องของการศึกษาอันนี้เห็นว่ามีคนพิการโทรมาประเด็นเรื่องของการซ่อมแซมใช่ไหมดูแลบ้านที่อยู่อาศั
1: ค
0: ย
1: รับผม
0: ตรงส่วนนี้ให้คําแนะนํายังไงบ้างครับอาจจะต้องฝากป
1: ใน
0: ระเด็นเรื่อ
1: ก
0: งการ
1: ณ
0: ส
1: ี
0: วัส
1: ท
0: ดิ
1: ี่
0: การอะไรบ้างที่คนพิการมีและเราแนะนํายังไงบ้างครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องด้านสวัสดิการที่เขาติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับการขอซ่อมแซมบ้านนะครับผมก็คือเขาจะติดต่อเข้ามาว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยห้องน้ําเนี่ยมันไม่สะดวกสําหรับผู้พิการเลยก็คือคุณพ่อเนี่ยก็อายุเยอะแล้วห้องน้ําไม่สะดวกคือเขาก็เลยถามว่าจะมีวิธีไหนหรือว่าเขาเนี่ยสามารถมีสิทธิ์อะไรได้บ้างถ้าเป็นตัวเนี้ยเนี่ยเราก็จะแนะนำสิทธิ์ที่เขาจะได้รับก็จะเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้พิการครับผมซึ่งเราจะแนะนําช่องทางให้เขาเนี่ยถ่ายรูปสถานที่บ้านนะครับผมอย่างเช่นเขาต้องการที่จะปรับปรุงห้องน้ําอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะถ่ายตั้งแต่ภายในห้องน้ําบริเวณรอบๆบ้านอะไรพวกนี้ครับผมตัวห้องน้ําเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวบ้านมากหรือเปล่าว่าบางคนเนี่ยบ้านเขาห้องน้ําเนี่ยอยู่นอกตัวบ้านครับผมก็ให้เขาถ่ายระยะทางอย่างเงี้ยครับผมก็เราจะแนะนําว่าให้เขาเนี่ยทําให้แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยเทปูนนะครับผมเป็นทางลาดไปถึงประตูหน้าบ้านเลยเพื่อที่ผู้พิการเนี่ยจะได้ง่ายต่อการเข้าถึงห้องน้ําแล้วก็ถ้าเป็นรถเข็นเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการเข็นผู้พิการขึ้นไปด้วยครับผมส่วนเรื่องแล้วก็จะเป็นพวกเอกสารที่เขาจะต้องใช้นะครับผมก็จะเป็นเอกสารส่วนบุคคลนะครับผมก็เป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนบัตรผู้พิการเนี่ยครับผมไปติดต่อที่อบจ.ประจำจังหวัดหรือศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านได้เลยครับผม
0: ท่านผู้ฟังที่ฟังชมฟังรายการแล้วก็ชมรายการอยู่ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ตามนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแล้วตอนนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เองเนี่ยก็ฟังรายการอยู่ขนาดนี้นะครับก็มีขอบคุณทางผู้บริการสถานีหลายสถานีที่เชื่อมออกเชื่อมรายการออกอากาศพร้อมกันนะครับก็สําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดเนาะจุดเดียวคือที่จะไปแจ้งได้คือพมจ.เนาะคือ
1: ใช่ครับ
0: พ
1: ผ
0: ัฒ
1: ม
0: นาสังคมและ
1: แล
0: ค
1: ้
0: วว าม
1: ก
0: มั่
1: ็
0: นคงของมนุษย์อันนี้คือหลักเลยขึ้นหน่วยงานหลักใช่ไหมก็คือไปแจ้งที่พมจ.ได้แต่ถ้าเกิดใครมีศูนย์บริการใกล้บ้านศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านก็ไปแจ้งที่นั่นได้นะครับ
1: ก
0: เรื่องข
1: ข
0: อง
1: อ
0: สภ
1: เพ
0: า
1: ิ
0: พ
1: ่ม
0: ที่
1: เต
0: อย
1: ิ
0: ู่
1: ม
0: อา
1: อี
0: ศ
1: ก
0: ัย
1: สักหน่อยหนึ่งคร
0: ก
1: ับ
0: ันครับคร
1: แ
0: ั
1: ต
0: บ
1: ่จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยก็คืออย่างเช่นต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ครับผมก็คือศูนย์บริการเนี่ยไม่มีอยู่แล้วก็คือต้องเดินทางไปที่ปมจ.ป
0: พ
1: ระจํ
0: ม
1: า
0: จ
1: จังหวัดเลยซึ่งบางพื้นที่เนี่ยมันไกลซึ่ง
0: ครับ
1: ผู้พิการหลายคนเนี่ยก็เขายังไม่รู้นะครับว่าอบต.ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งเราก็แนะนําไปหลายเคสเลยทีเดียวในกรณีที่อบต.กรณีที่อยู่ไกลไม่มีรถเดินทางไม่มีรถไปโรงพยาบาลจะทํายังไงอะไ
0: คร ร
1: พ
0: ั
1: ว
0: บ
1: กนี้ครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราได้ชี้แจงให้กับไปกับผู้พิการไปหลายเคสนะครับผมว่าอบต.ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือสองระดับเนี่ยก็คือมีหน้าที่บริการและดูแลลูกบ้านอยู่แล้วครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยเขาช่วยเหลือเขาได้คือเขาติดต่อมาแบบเขาจะให้เราช่วยเนี่ยคร
0: ค
1: ับ
0: รั
1: ผ
0: บ
1: มเราก็จะสอบถามว่าคุณได้มีการไปติดต่ออบต.หรือยังผู้ใหญ่บ้านหรือยังซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่เคยไปติดต่ออ
0: ืม
1: เราก็แน
0: น
1: ะ
0: ี่
1: น
0: ค
1: ํ
0: รา ับ
1: เขาไปติดต่ออบต.ในกรณีที่ไม่มีรถไปโรงพยาบาลหรือว่าไม่สะดวกที่จะไปยื่นขอสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยครับผมเราก็จะแนะนําให้เขาไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ครับผมให้ช่วยเหลือเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกบ้านอยู่แล้วซึ่งผู้พิการเนี่ยเขาถือว่าเป็นลูกบ้านของเขาเช่นกัน ของคนในพ
0: ไป
1: ื้นท
0: ท
1: ี่
0: ี่ก็คือเบื้องต้นอาจแจ้งคุณผู้ฟังผ่านทางรายการประเด็นสนใจนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ครับ
0: บ
1: ผ
0: ต
1: ม
0: เนาะรับเรื่องได้แต่นั้นก็ฝาก
1: ใช่
0: นะค
1: คร ร
0: ั
1: ับ
0: บพี่ๆน้องๆที่เป็นอบตเป็นเทศบาลด้วยนะก็คือเป็นสมาชิกอบตสมาชิกเทศบาลสอดเนี่ยคือถึงนายกอบตนายกเทศบาลนะครับท่านสามารถที่จะนําเรื่องคราวนี้ก็คือหมายถึงว่าพอแจ้งไปแล้วเนี่ยทางอบตอบตเนี่ยรวมถึง
1: เดี๋ยว
0: ท
1: ต
0: ้
1: ่
0: อง
1: อ
0: ถิ่นเนี่ยจะแจ้งไปไหนอ่ะแจ้งพมจอีกทีหรือว่าไงครับขั้นตอน
1: ใช่ครับผมอบตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะดำเนินการไปที่ผมจเพื่อยื่นเรื่องให้กับผู้พิการครับ
0: ดั
1: ค
0: ง
1: รัน บ
0: ั้น
1: ซึ่งผู้พิ
0: บ
1: ก
0: าง
1: าร
0: ท
1: เน
0: ่
1: ี
0: า
1: ่
0: น
1: ย
0: ก็
1: ไม่ต้องเดินทางไปก็ได้แค่เอกสารครบข้อมูลครบทุกอย่างครบส่งอบตเลย
0: ก็ส่งอบตได้เ
1: ค
0: ล
1: รั
0: ย
1: บผ
0: น
1: ม
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างที่เนี่ยท่านที่โทรมาสอบถามนี่คือประเด็นเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับแนะนำไปยังไงบ้างครับอาจจะยกคร่าวๆครับ
1: ประเด็นเรื่องติดต่อตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับครับมาเอามาถึงว่าไอ้ที่สายด่วนที่เรารับสายไปที่แจ้งเข้ามาในส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของห้องน้ําหรือว่าอะไรบ้างครับ
1: อ๋อที่ว่าปรับปรุงบ้านใช่ไหมครับส
0: ใช
1: ่ว
0: ่
1: น
0: ครับใ
1: ใ
0: ช
1: หญ
0: ่
1: ่ๆเลยจะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำไม่สะดวกสำหรับคนพิการแล้วก็เกี่ยวกับในตัวบ้านเนี่ยไม่มีราวจับให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการครับผมก็จะมีสองอย่างนี้ครับที่โตมาหนึ่งห้องน้ํา
0: คร
1: ช
0: ั
1: ับ กโครกไม่อํานวยซึ่งบางบ้านเนี่ยยังเป็นชักโครกนั่งอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมชักโครกห้องน้ําไม่มีราวจับในตัวบ้านเนี่ยไม่มีราวจับให้กับผู้พิการ
0: ครั
1: ผ
0: บ
1: ู้พิการสูงอายุแล้วไม่สามารถที่จะบางคนเนี่ยเขาสูงอายุแล้วเขาก็ไม่มีแรงที่จะใช้ไม้เท้านะครับว่าไม้เท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายสําหรับผู้สูงอายุอยู่ที่จะมั่น
0: คร
1: ค
0: ับ
1: งหน่อยก็จะเป็นราวจับที่ติดต่อเข้ามา
0: ครับก็ดังนั้นแสดงว่าก็คือว่าศาลเขาเรียกว่าในเรื่องของพื้นที่เนาะพื้นที่บ้านปรับปรุงสิ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยของคนพิการถ้าห้องน้ําไม่สะดวกหรือให้ผู้พิการที่เป็นรวมถึงผู้สูงอายุด้วยเนาะก็คือตรงนี้เป็นสวัสดิการอันนึงเมื่อก่อนนี่20,000เดี๋ยวนี้ขึ้นขยับมาไม่เกิน40,000 บาทนะครับสําหรับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะตรงส่วนนี้ดังนั้นเนี่ยก็ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ก็สถานีวิทยุเชียงใหม่เนี่ยรับสัญญาณรายการของเราเนี่ยหลาย50-60สถานี80 สถานีฮะดังนั้นเนี่ยเชียงใหม่นะครับต้องบอกเลยครับว่าอย่างยกตัวอย่างอำเภอเชียงดาวนะห่างจากสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย68 กิโลนี่คิดดูแล้วครับว่าคนพิการจะไปอบจได้ไงใช่ไหมอาจจะไปเนี่ยพมจอันนี้อาจจะอย่างน้อยเนี่ยใครที่อยู่อำเภอเชียงดาวนะห่างจากตัวเมืองไป68 กิโลเนี่ยท่านแจ้งเทศบาลได้เลยเนาะใช่ไหมท่านแจ้งเทศบาลแล้วเทศบาลก็ประสานงานไปกับทางจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกตัวอย่างอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยิ่งห่างจากสารกลางไป174 กิโลเมตรอ่ะเห็นไหมเดินทางลําบากแสดงว่าต่างจังหวัดเองเนี่ยไม่มีศูนย์บริการคนพิการเลยใช่ไหมยกเว้นมีเฉพาะจุดเดียวคือจุดพมจในพื้นที่ต่างจังหวัดสัญญาอาจจะหายไปนะครับก็อย่างที่บอกคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับผ
0: ก็
1: ม
0: บอกแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเฉพาะเชียงใหม่นะเชียงใหม่เนี่ยคือจังหวัดเขาใหญ่นะครับอย่างอำเภอฝางเนี่ยนี่ผมใช้นี่นะใช้ AI เนี่ยไวมากเขาประมวลข้อมูลปั๊บเนี่ยสักครู่ที่ผมก้มนะผมก็ถามยกตัวอย่างสิเชียงใหม่มีอำเภอไหนบ้างห่างจากสารกลางจังหวัดอ่ะพมจ.ครับเนี่ยอำเภอฝางเนี่ยห่างจากสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นั้น154 กิโลเมตรนะครับดูสิแม่อาย174นะโอ้โหอำเภอ
1: ค่อนข้
0: อ
1: าง
0: ง
1: ที่
0: ก
1: จะ
0: ่อย
1: ห่าง
0: กุ
1: ไ
0: ้
1: ก
0: ง
1: ล
0: ก่อยยาวยาวมากนะดังนั้นเนี่ยอำเภอเชียงดาว68 กิโลอำเภอจอมทองนี่58 กิโลนี่ยกตัวอย่างดังนั้นก็
1: ครับ
0: ฝ
1: ผ
0: าก
1: ม
0: ข้อมูลนี้นะครับไปถึงท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เชื่อมรายการออกอากาศอยู่ขณะนี้ด้วยนะครับท่านสามารถเป็นกระบอกเสียงแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านเนาะกำนันอบต.แล้วก็แจ้งไปยังแฟนรายการได้นะครับว่าลองไปสำรวจดูว่าถ้าบ้านท่านในชุมชนท่านมีคนพิการท่านลองไปสำรวจดูว่าเขาห้องน้ําดีไหมใช่ไหมแล้วเดินมีราวจับ
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หม
1: ่ครับ
0: เหล่านี้ครับสามารถที่
1: ซ
0: จ
1: ึ
0: ะ
1: ่ง
0: ยื่นเรื่องได้
1: ใน
0: เล
1: ก
0: ย
1: รณี
0: ใช่
1: ตร
0: ไห
1: ง
0: ม
1: นี้เนี่ยจะขอเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่า
0: ครับ
1: มีผู้พิการหลายท่านเนี่ยยังคิดว่าไอ้เงินปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเนี่ยเขาจะให้เป็นเงินก้อนมาซึ่ง ตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ให้เป็นเงินก้อนนะครับผมเขาจะส่งทีมช่างเขาเนี่ยเข้ามาประเมินหน้างานนะว่าทําอะไรบ้างต้องทําอะไรต้องใช้ปูนเท่าไหร่เขาจะเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะประเมินจะเป็นคนประเมินแล้วก็เอางบเนี่ยไปซื้อมาทําให้กับผู้พิการซึ่งเขาไม่ได้ที่จะให้เงินผู้พิการไปทําเอาเองอันนี้ไม่ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งยังมีผู้พิการหลายคนที่เข้าใจตรงนี้ผิดอยู่
0: นั้นเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขาจะมาดูแลก็มาคือถ่ายรูปไปแล้วเขาจะมาสำรวจเดี๋ยวเขาจะเอามาช่าง
1: ใช่
0: มา
1: คร
0: ด
1: ับ
0: ำเนินการให้อย่างน้อยคือ
1: ใช่ค
0: ก็
1: รับ
0: ดีนะผมว่าเป็นประโยชน์คือก็ดีคนพิการก็ไม่ต้องไปหาช่างไม่ต้องไปคุมอะไรอย่างน้อยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขามาจัดการให้หมดเลยเราจะได้ปลอดภ
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ย
1: ่ครับผม
0: อย่างน้อย
1: ใช
0: เน
1: ่
0: ี่ย
1: ครันบ
0: ะบางคนจะคิดว่าเอ้ยได้เงินมา40,000ฟังรายการเรา40,000ใช่ไหมโอ้ยได้ตังค์มา40,000แล้วเดี๋ยวจะคำนวณไม่ใช่นะนี่คือวงเงินที่เขาสามารถที่จะอนุมัติให้แต่ว่าเขาจะส่งช่างมาอย่างน้อยนะครับก็จะได้มีเขาเรียกว่าห้องน้ําหรือที่อยู่อาศัยที่แบบปลอดภัยเนาะเป็นสิทธิ
1: สะด
0: ข
1: ว
0: ั้
1: ก
0: นพื้น
1: ส
0: ฐ
1: ำหรา ัน บผ
0: เ
1: ู
0: น
1: ้
0: า
1: พ
0: ะ
1: ิการ
0: เป็น
1: ค
0: ส
1: รับ
0: วั
1: ผ
0: ส
1: ม
0: ดิการของคนพิการด้วยนะครับอันนี้ย้ำนะเป็นสิทธิ์ของท่านนะถ้าไม่ใช้ก็แล้วแต่ท่านนะได
1: แ
0: ้
1: ล้ว
0: บ
1: แ
0: อ
1: ต
0: ก
1: ่
0: ว่
1: ล
0: า
1: ะ
0: อันน
1: น
0: ี
1: ั
0: ้
1: ้น
0: ก็
1: จะเสียติดทิ้งไว้เฉย
0: เสียสิทธิ์ไปนะครับนี่คือเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับก็รัฐบาลม
1: ๆค
0: ี
1: รับ
0: ว
1: ผ
0: ง
1: ม
0: เงิน10,00040,000 บาทนะครับไม่เกิน40,000 บาทเนาะตามกฎหมายนะครับครับผมนะมีเรื่องของสวัสดิการใช่ไหมสวัสดิการสําหรับก็มีเรื่องไอ้นี่คือก็เป็นสวัสดิการอันหนึ่งเนาะที่คนพิการจะได้รับนะครับ
1: ใช่ครั
0: ม
1: บผ
0: ี
1: มแล้วก็จะเป็น
0: ครับใช่ครับ
1: ครับแล้วก็จะเป็นพวกเงินสงเคราะห์ด้วยครับผมตรงนี้ผู้พิการเนี่ยก็สามารถขอได้ซึ่ง1 ปีเนี่ยขอได้ไม่เกิน3 ครั้งครั้งละไม่เกิน3,000 บาท
0: เงินสงเค
1: ครรั
0: า
1: บ
0: ะห์
1: ผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้จะขอยังไงเดี๋ยวพอฟังเดี๋ยวหลายท่านบอกว่าฟังแล้วเดี๋ยวต้องถามมาคำถามก็คือขอได้3,000อันนี้เป็นทำยังไงถึงขอได้หรือว่ามันต้องมีเงื่อนไขไหมคนที่จะเข้าขายได้เงิน3,000ตรงนี้มา
1: ต้องเป็นผู้ที่ยากลำบากครับผมซึ่งติดให้เราแนะนำให้ติดต่อไปที่พมจนะครับผมเดี๋ยวเขาจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยหรือว่าเราจะไปแจ้งเองที่พมจเลยก็ได้หรือว่าติดต่ออบต.ผู้ใหญ่บ้านแต่ว่า
0: ครับ
1: ในกรณีที่เรายื่นให้อบต.ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราจะต้องมีรูปถ่ายสถานที่บ้านอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยจะลงมาพื้นที่มาดูว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเดือดร้อนจริงหรือเปล่าที่ส่งเรื่องไปอย่างเงี้ยครับผมถ้าเขาประเมินแล้วว่าโอเคเราเดือดร้อนจริงเรามีคนในครอบครัวเท่านี้เท่านี้เนี่ยรายได้ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอที่จะจุนเจือให้พ้นเดือน
0: คร
1: ห
0: ั
1: รื
0: บ
1: อว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงในบ้านเนี่ยมีผู้ซึ่งบางบ้านเนี่ยก็มีผู้พิการมากกว่า2 คนในปัจจุบันครับครับซึ่งก็จะมีรายได้ที่น้อยไม่เพียงพอซึ่งเราก็ส
0: ค
1: าร ม
0: ั
1: า
0: บ
1: รถขอเงินสงเคราะห์ตรงนี้ได้ครับผม
0: ครับเป็นเงินสงเคราะห์นะครับก็ต่อรายนะก็คือครั้งละ3,000เนาะปีหนึ่งไม่เกิน3 คร
1: ไม
0: ั้
1: ่
0: ง
1: เป
0: หร
1: ็
0: ื
1: น
0: อไม
1: ส
0: ่
1: า
0: เก
1: ม
0: ิน
1: ค
0: เก้
1: รา ั้ง
0: พันบาทก็ถือว่าแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ว่าเงิน
1: ใช่
0: ต
1: คร รังบ
0: น
1: ผ
0: ี้
1: ม
0: เนี่ยก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทุกคนฟังรายการแล้วจะขอได้หมดนะก็คือไว้สําหรับแต่ว่าทุกท่านสามารถแจ้งได้นะก็คือเป็นเงินเขาเรียกเป็นเงินสงเคราะห์นะสำหรับคนที่ยากไร้หรือว่าไม่มีข้าวกินเนาะอันนี้ได้หมดเลยแต่ว่ายัง
1: ใช
0: หม
1: ่
0: ด
1: ครั
0: เน
1: บ
0: ี่
1: ผ
0: ย
1: ม
0: ก็คือต้องคือเดือดร้อนจริงๆอ่ะเดี๋ยวทางพมจ.ครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่ะก็จะไปประเมินนะครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลไทยรัฐไทยนะก็คือเรามีสวัสดิการเยอะนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าแม้เฉพาะคนพิการเนี่ยก็ได้คนพิการเนี่ยหลายท่านนะครับบอกว่าเนี่ยลำบากนะชีวิตลำบากไม่มีงานทำนะผมบอกเลยผมมีช่องละ1479นะอยากจดไว้นะเมมโมรี่ไว้เลยนะเมมไว้1479โทรมาได้เลยนะครับปรึกษาได้อย่างน้อยมีทางออกนะไม่มีงานทำเดี๋ยวลองดูว่าอันไหนที่จะแมทกันไม่มีข้าวกินนะก็ประสานได้อย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะมีพมจ.นะก็คือมาดูถ้าเกิดท่านเดือดร้อนจริงๆนะจะได้เนี่ยเขาก็จะมีเงินสงเคราะห์ให้นะ3,000 บาทต่
1: ใ
0: อ
1: ช่
0: ครั
1: ค
0: ้
1: ร
0: ง
1: ับ
0: ปีหนึ่งไม่เกิน3 ครั้งก็คือ9,000 บาทอันนี้
1: ครับผม
0: ยังไม่รวมเกี่ยวกับเบี้ยความพิการใช่ไหม
1: ไม่
0: ยั
1: ร
0: ง
1: ว
0: ไม
1: ม
0: ่
1: ครับ
0: ยั
1: ผ
0: งไ
1: ม
0: ม่รวมนะครับ
1: ครับแยกกันนะครับคนละสิทธิ์กัน
0: คร
1: ค
0: ั
1: รับ
0: บนะเบี้ยความพิการเป็นไงครับตอนนี้เห็นว่าจะขยับไป1,000แล้วนี่ใช่ไหมมีใครทวงถา
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ไหม
1: ครับผมก็
0: มีไหมสายด่วนครับ
1: ผมก็ของวันนี้เลยครับผมซึ่งเป็นเคส
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี่
0: ับ
1: ผมรับสายเองเลยเรื่องของเบี้ยคนพิการเนี่ยครับผมก็คือ
0: ครับ
1: รับปุ๊บเปิดสายมาเนี่ยไหนบอกจะให้ของขวัญคือของขวัญเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วครับเนี่ยจนจะสิ้นปีแล้วยังผมยังไม่ได้ของขวัญเลยแค่เพิ่มแค่
0: ครับ
1: แค่เพิ่มแค่200 บาทขึ้นมาเป็น1,000 บาทเนี่ยทำไมยังไม่ได้สักทีครับคุณช่วยประสานงานรัฐบาลให้เราหน่อยตรงนี้ครับผมซึ่งเ
0: คร
1: าร
0: ับ
1: ก็เข้าใจนะครับผมการเพิ่มจาก800มาเป็น1,000 บาทเนี่ยถามว่ามันมากไหมมันก็ไม่ได้มากครับผมมันก็ไม่ได้เยอะมันไม่เพียงพอ
0: ค
1: สํ
0: รา ั
1: หร
0: บ
1: ับสําหรับที่จะซื้อของใช้สําหรับผู้พิการด้วยซ้ำครับผมแต่ว่า
0: ครับ
1: สําหรับบางคนเนี่ยเพิ่มมา200 บาทเนี่ยคือเขาลําบากอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มมา200 บาทเนี่ยถือว่าก็เยอะพอสมควรสําหรับเขาครับผมซึ่งการเพิ่มมา200 บาทเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างเช่นประเภทความพิการเนี่ยครับผมอย่างเช่นอัมพาตอย่างเงี้ยผมต้องใช้พวกอุปกรณ์สําหรับผู้พิสำหรับตัวเขาเองเยอะซึ่งปรับจาก800มา1,000 บาทเนี่ยยังไงก็ไม่พอแต่สําหรับผู้พิการที่แบบว่าขาขาดหรือผู้พิการที่ประจักษ์อะไรพวกเนี้ยครับผมค่าใช้จ่ายเขาจะไม่ได้สูงเท่ากับคนที่เป็นอัมพาตอะไรพวกเนี้ยครับผม
0: แต่ก็ยังตอนนี้ครม.น่าจะผ่านไปแล้วเนาะผมถ้าตามข่าว
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับผมใช่ครับผมพอเรามาผ่านแล้วครับผมอยู่ที่ว่าจะนำมาใช้เมื่อไหร่อย่างเงี้ย
0: ก็ถ้
1: ซ
0: า
1: ึ่ง
0: ตาม
1: ยัง
0: ข
1: ไม
0: ่
1: ่
0: าว
1: มี
0: ที
1: ก
0: ่
1: ำหนดที่
0: ใ
1: แ
0: ช
1: น
0: ่
1: ่
0: ไหม
1: ชัด
0: ตา
1: เ
0: ม
1: ท่าไ
0: ข
1: หร
0: ่
1: ่
0: าว
1: ซึ่งก็
0: ถ้าตามข่าวที่ตามข่าวในเมื่อเดือนที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ประมาณนี้แหละปลายเดือนเดือนพฤศจิกายนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะอันนี้
1: ก
0: ท
1: ร
0: ี่
1: ก
0: ส
1: ฎ
0: ิง
1: า
0: ห
1: ค
0: าม
1: ถึ
0: น
1: ง
0: ะ
1: พฤศจิก
0: กรกฎาคมใช่ไหมบอกว่าจะได้
1: ได้
0: จาก
1: ก้อน
0: จ
1: เ
0: า
1: ล
0: ก
1: ย
0: แ
1: ม
0: ป
1: า
0: ดร้อยเป็น1,000นะครับดังนั้นเนี่
1: ค
0: ย
1: รับ
0: ก
1: ผ
0: ็
1: ม
0: เดี๋ยวเราติดตามกันดูว่าครม.คือครม.เขาน่าจะอนุมัติแล้วเดี๋ยวก็เหลือแต่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวคิดว
1: ใช
0: ่า
1: ่
0: น
1: ค
0: ่
1: รา ับ
0: จะละนะครับก็สําหรับใครที่ถามเรื่องของจาก800เป็น1,000นะคือทั่วหน้าเนาะตอนนี้มีคนที่ได้1,000อ่ะมี2 กลุ่มเห็นไหมกลุ่มคือกลุ่ม
1: ใช่
0: เด็
1: ค
0: ก
1: รับ
0: ที่อายุต่ำกว่า18 ปีเห็นไหม
1: ใช่ค
0: ที
1: ร
0: ่
1: ั
0: เ
1: บ
0: ป็นคนพิการต่ำกว่า18 ปีคือได้1,000แน่ๆนะค
1: ใ
0: ร
1: ช
0: ับ
1: ่
0: อันน
1: ค
0: ี
1: ร
0: ้
1: ับ
0: ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเพราะได้1,000อยู่แล้วกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ไหม
1: ผมก็จะได้เพิ่มอีก200 บาท
0: เขาได้เพิ่ม200ในผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าเกิด
1: ใช่
0: ใคร
1: ครับ
0: ที่หลุดคุณสมบัติไปนะหลายคนหลุดในเป็นผู้พิการก็หลุดเพราะว่า
1: ครับ
0: มี
1: ผม
0: รายได้เกิน100,000บางคนบางท่าน
1: ใช่
0: เอง
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: รถมี2 คันเกินสองคันไงนะก็คือที่ดินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยรายได้มากขึ้นอันนี้ก็หลุดเขาเรียกว่าไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้800เพราะมันจะไม่200เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อแต่แน่ๆเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเดือนนี้ลองดูฮะนะตอบแทนด้วยนะจะไปตอบแทนนะรัฐบาลแล้วจะเดือนนี้เดี๋ยวลองดูติดตามคดีทีนี้ซึ่งผมมันมี
1: คร รั
0: า
1: บ
0: ยการน้ำฝันศ
1: ถ
0: ู
1: ้
0: น
1: า
0: ย์
1: เก
0: ห
1: ิ
0: ล
1: ด
0: าย
1: ว่
0: รา ายการรายการผมก็อยากจะ
1: หลัง
0: ต่อ
1: สิ้น
0: น
1: เ
0: ะ
1: ดือนนี้นี่ยังไม่ตอบก็ทางศูนย์บริการก็น่าจะสายไหมพอสมควรก็น่าจะมีผู้พิการติดต่อเข้ามาทวงถามเยอะ
0: เราถามเยอะนะ
1: ครับ
0: ก็
1: ซึ่ง
0: เป็น
1: ตรงเนี้ยเราก็
0: ครับ
1: จะให้คําตอบเขามันก็ยากลําบากนะผมเพราะว่าน เระ าก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเนี่ยครับผม
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: ก็
1: ในตัวของ
0: มี
1: ค
0: ข
1: น
0: ้อ
1: พิ
0: มูลให
1: ก
0: ้
1: ารเนี่ยที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเขาอยากไปว่า
0: ค
1: ให
0: ร
1: ้
0: ับ
1: เราเนี่ยไปคุยกับนายกรัฐมนตรีเลยเราเป็นเนี่ยเราเป็นศูนย์
0: ค
1: บ
0: รั
1: ร
0: บ
1: ิการเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับภาครัฐเนี่ยเราไปคุยกับนาย
0: ค
1: ก
0: รั
1: ร
0: บ
1: ัฐมนตรีซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอธิบายผู้พิการลําบากอยู่พอสมควรครับ
0: ก็อันนี้อย่
1: ค
0: าร ง
1: ับ
0: ที่
1: เร
0: บ
1: า
0: อกศูนย์บริการก็เป็นเหมือนกับโอเปอเรเตอร์เนาะที่รับสายเอาข้อม
1: ใช
0: ู
1: ่
0: ลห
1: ค
0: น
1: ร
0: ่
1: ั
0: ว
1: บ
0: ยงานแล้วก็ก็ให้ความสะดวกท่านน่ะท่านไม่ต้องไปค้นหาทางอินเทอร์เน็ตไงใช่ไหม
1: คร
0: ค
1: ับ
0: ้น
1: ผ
0: ห
1: ม
0: าถามกันนั้นก็เดี๋ยวก็คือตอบไม่ตรงมาที่นี่เลยประส
1: คร
0: บ
1: ับ
0: ก
1: ผ
0: ารณ
1: ม
0: ์ตรงก็คือว่าอ๋อที่ติดปัญหาเรื่องนี้นะเรื่องการศึกษาใช่ไหมอ๋ออย่างน้อยก็มีขั้นตอนไปหาใครนะอย่างน้อยวันนี้ก็รู้นะว่าถ้าเกิดเราไปพมจไม่ได้ก็ต้องไปหาผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านได้นะ
1: ครับผ
0: ผ
1: ม
0: มเชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหลายท่านยังไม่รู้เรื่องอ่ะวันนี้ฟังรายการอยู่เนี่ยก็ฝากความหวังสําหรับใครถ้าเกิดใครที่ฟังรายการอยู่นะบอกเนี่ยบ้านใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านพอดีไม่รู้เรื่องนี้เลยอย่างน้อยเนี่ยประสานได้ไหมอย่างน้อยไปบอกนะฟังรายการประเด็นโดนใจนะคุยกับทางสายด่วน1479เนี่ยมาเป็นบทบาทหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นะครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่าวันนี้การเป็นการดูแลลูกบ้านที่ดีเนาะแล้วไปสำรวจใน
1: ใช
0: หม
1: ู่ ค
0: ่
1: รับ
0: ชุมชนของเราครับว่าแต่ละบ้านมีผู้สูงอายุกี่คนแล้วผู้สูงอายุพิการไหมเพราะส่วนใหญ่นะครับ2 ล้านคนน่ะเป็นผู้สูงอายุเกิน60%นะที่เป็นคนพิการดังนั้นเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการด้วยอาจจะนั่งวีลแชร์บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าก็จะไปช่วยให้เขาดีขึ้นทั้งหมดนี้ไปเป็นสวัสดิการนะครับในที่ผ่านมามีประเด็นไหนบ้างครับที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนในรายการวันนี้ครับเช่นครับประเด็นสำคัญของที่อยากจะฝาก
1: ประเด็นที่อยากจะถามนะครับผมก็คือเรื่องการขึ้นบัตรผู้พิการนะครับผมซึ่งมีหลายคนเนี่ยที่พิการแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปขึ้นบัตรผู้พิการซึ่งตรงเนี้ยเราไม่อยากให้เสียสิทธิ์ในกรณีที่เอาเป็นผู้พิการเนี่ยซึ่งเรามีเคสเนี่ยที่ติดต่อเขามาอยู่ครับผมซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยพิการนะแต่ว่าเขาอ่ะเขาขอไม่ขึ้นแบบผู้พิการได้ไหมหรือว่าถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยเขาจะเสียอะไรอะไรยังไงเรื่องสิทธิ์ซึ่งในกรณีที่คุณเป็นซึ่งเคสที่โทรมาเนี่ยเขาพิการแบบประจักษ์อยู่แล้วนะครับผมซึ่งแขนขาดเขาก็สอบถามซึ่งเขาไม่อยากถือบัตรผู้พิการเราก็ได้แจ้งเข้าไปว่าในกรณีที่เขาเป็นผู้พิการเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเราก็แจ้งสิทธิ์ต่างๆของผู้พิการที่เขาจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน800 บาทสิทธิ์สวัสดิการการรักษาท่อ7-4ของผู้พิการการเบิกจ่ายอุปกรณ์การ
0: ครับ
1: ขอเงินกู้ของผู้พิการการศึกษาอะไรพวกนี้ครับผมเราก็จะแนะนําสิ่งต่างๆพวกนี้ให้กับเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นําไปคิดวิเคราะห์ว่าเขาสมควรที่จะถือหรือเปล่าแต่ว่าเราจะไปบังคับให้เขาทําเลย100%มันก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่
0: เข
1: กั
0: า
1: บ
0: เป
1: เ
0: ็
1: ข
0: น
1: า
0: สิทธ
1: แ
0: ิ
1: ต
0: ์
1: ่
0: ของ
1: ว่
0: เ
1: า
0: ขา
1: ใช่ครับผมในกรณีที่เขาเป็นผู้พิการเนี่ยเขาก็ควรที่จะรักษาสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะได้รับก็เราแนะนําให้เขาเราก็จะแนะนําให้ทําบัตรผู้พิการดีกว่าครับอย่างน้อยเนี่ย
0: ครับ
1: เรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องงานรองรับอยู่อย่างเช่นเราอายุเกิน45ไปแล้วเนี่ยเราจะไปหางานบริษัททําเนี่ยมันก็ยากแล้วไม่ว่าจะเป็น
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่อะไรอ่ะงานในระบบเนี่ยครับผมก็คือเกิน45เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรับแล้วครับผมนอกจากจะเป็นแบบว่าพนักงานเก่าแก่ของเขาอะครับผมที่เขาที่ทําบริษัทก็จะยังให้ทําอยู่แต่ถ้า45แล้วเกิน45ไปเนี่ยไปสมัครเนี่ยเขาก็จะไม่รับแล้วถ้าคุณเป็นผู้หรือแบบผู้พิการเนี่ยในกรณีเนี่ยนะคุณสามารถไปลงทะเบียนจ้างงานมาตรา135กับทางเทศบาลตามโครงการของรัฐได้เลยซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ย
0: คร
1: ร
0: ั
1: ับ ฐเขาก็จะอาจจะเอาชื่อเราเข้าบริษัทต่างๆนะครับผมก็บางทีก็อาจจะมีงานมาให้เราทําที่บ้านบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งเป็นสัญญาปีต่อปีครับผม
0: คำถามจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผ่านทาง YouTube นะอาจจะประเด็นที่ผมเพิ่งเห็นข้อความเด้งมาทีมงานว่าพี่ตามีข้อความเด้งมานะครับบอกว่าเรื่องของซ่อมแซมบ้านใช่ไหมเฉพาะค่าอุปกรณ์อย่างเดียวหรือรวมค่าช่างด้วยคะอยู่ชะอำเขาอยู่ชะอ
1: ก็คือ
0: ำเรื่อง
1: ช
0: ข
1: ่
0: อ
1: าง
0: งเนี่ยอุปกรณ์ครับ
1: ครับผมก็คืองบที่เขาให้มาเนี่ยช่างเนี่ยมันเป็นช่างเนี่ยเป็นของทางเจ้าหน้าที่กรมจรอยู่แล้วครับผม
0: ค
1: ซ
0: ร
1: ึ
0: ั
1: ่
0: บ
1: งจะรวมเฉพาะในกรณีของพวกค่าของพวกอิฐหินปูนทรายอุปกรณ์ต่างๆครับผมซึ่งจะอยู่ในวงเงินที่เขากําหนดมาให้ครับผม
0: ก็คือวงเง
1: ซ
0: ิ
1: ึ
0: น
1: ่ง
0: ทั้ง
1: ต
0: ห
1: ้
0: ม
1: อง
0: ดอ่ะก็คือว่ารวมหมดแล้วแต่ทั้งหมดเนี้ย
1: ใช
0: ค
1: ่
0: ือ
1: ครั
0: ค
1: บ
0: นพิการไม่ได้หยิบเงินนะหมายถึงว่าเราแจ้งไป
1: ใช
0: ว
1: ่
0: ่า
1: ครับ
0: เนี่ยบ้านนี้นะครับมีคนพิการอยู่ห้องน้ําไม่สะดวกใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็แจ้งไปยังหน่วยงานก็คือแจ้งอบต.หรือเทศบาลไปนะคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่
0: แล้
1: คว รับ
0: ทางหน่วยงานเขาจะประสานงานกับพมจ.คือพัฒนาสังคมของมนุษย์จังหวัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมา
1: ครั
0: ป
1: บ
0: ระเมินเสร็จแล้วเขาก็จะมีวงเงินนะคือวงเงินในแต่ละเคสเนี่ยแต่ละหลังนะครับก็คือวงเงินที่เบิกได้คือไม่เกิน40,000 บาทแต่ที่ผมเห็น
1: ครับ
0: นะผมเห็นที่ทําข่าวนะก็จะมีทั้งทางเรียกว่าทางหน่วยงานของภาคเอกชนนะเขามาร่วมด้วยนะครับมันเขาก็มาเรื่องสีเรื่องปูนนะแล้วก็มีแรงมีทางน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคเอาช่างมาคือปรากฏว่ามันเกิน40,000แน่นอนเพราะว่าห้องน้ําอย่างคือสะดวกสบายพื้นที่ดีเลยอันนี้ก็จะมีอีกกรณีหนึ่งซึ่งสามารถคือภาคเอกชนมาร่วมด้วยครับแต่อย่างน้อยวันนี้ที่สื่อสารกันเนาะว่าอย่างน้อยตอนนี้หน่วยงานไม่รู้ว่ามีคนพิการที่เดือดร้อนลำบากใช่ไหมที่ไหนบ้างวันนี้ขอเพียงแค่ท่านแจ้งมานะครับท่านโทรมาปรึกษากับ1479ก็ได้เลยนะครับ1479เนาะหลังจากจบรายการนะครับหลังจากจบรายการเนาะอันนี้ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความมานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชมผ่านทางYouTube ด้วยนะครับนี่เราไลฟ์สดทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับของกรภาคีเครือข่ายภาคี FM แล้วก็รับชมรับฟังผ่านทางสันวิทยุกระจายเสียงนะครับนี่ถ้าเปิดสายนะครับเราไม่ได้เปิดสายไงคุณวัชรวิทย์ครับถ้าเปิดสายเนี่ยก็ในรายการนะก็จะมีคำถามอีกเยอะเลย
1: ครับซึ่งตอนนี
0: ค
1: ้
0: ร
1: เ
0: ั
1: ร
0: บ
1: าก็มีเจ้าหน้าที่รักษาอยู่แต่ว่า
0: ครับ
1: ช่วง5 โมงเย็นไปเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่
0: ครับ
1: เพียงแค่1 ถึง 2 คนถ้าสายมันเยอะมากก็อาจจะต้องถือสายรอย
0: ท
1: น
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ซึ่งบางเคสเนี่ยก็
0: เน
1: อ
0: า
1: า
0: ะ
1: จจะต้องใช้เจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะต้องใช้เวลาคุยนานหน่อย
0: นะครับเอาเป็นบ้านอย่างเนี้ยครับก็โทรไปได้นะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะเป็นลักษณะการเชื่อมโยงกันนะคุณวัชรวิทย์ครับเราอาจจะเชื่อมโยงกันว่าถ้าเรารายการสดเนี่ยเราก็แบบรับสายตรงไปยังที่แบบโทรไปเลยนะโทรไปที่1479เนาะอันนั้นแล้วเดี๋ยวไว้ข้างหน้าเนาะอาจจะแบบใครมีคำถามโทรไปที่1479คำตอบอะไรแล้ว149ก็แจ้งมาแล้วว่าเออตอนนี้มีคำถามมาแล้วแล้วก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วเราตอบทั้งรายการนะใช่ไหมนะ
1: เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะเอา
0: ข้างหน้าเนาะข้างหน้าข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกันเดือนหน้าก็คือว่ารายการเรากลายการสดดังนั้นเนี่ยหลายท่านอยากจะถามผ่านทางเราแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีเราไม่ได้เปิดเบอร์ในรายการเลยแต่ผมว่าถ้าเป็นของคนพิการเองเนี่ยผมอยากให้โทรตรงกับเจ้าหน้าที่1479นะครับแล้วท่านโทรไปที่1479เลยท่านฟังรายการสดๆโทรไปที่1479เจ้าที่รับสายตอบคำถามท่านแล้วเจ้าที่แจ้งเรามาแจ้งคุณวัชรวิทย์มาว่าตอนนี้มีคำถามจากชะอำถามเรื่องนี้เราก็ตอบในรายการไปด้วยดีไหมตอบไปเลยท
1: ี
0: เดียวอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ฟังกันพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยครับ
1: ท่านผู้ชมจะได้ดูไปด้วยในการให้บริการอะไรต่างๆของทางศูนย์บริการ
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดพี่น้องไปเอาผมถามนิดนึงว่าในส่วนของสายด่วน1479เนี่ยคือได้รับงบสนับสนุนจากไหนบ้างที่มาเปิดสายด่วนเนี่ย
1: ได้จากทางพกครับผมพมกรมพกและพมครับผมซึ่งตรงเนี้ย
0: 100% เลยใช่ไหมเออ 100% เลยหมายถึงว่าตรงนี
1: ้ซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยครับผมซึ่งผมอาจจะตอบได้ไม่เต็ม 100% เนื่องจากมันศูนย์บริการเนี่ยมันมีมานานก่อนที่ผมจะเข้ามาซึ่งผมเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่ได้3ปีซึ่งเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือในการทำงานของเราเนี่ยจะเป็นรัฐ60เอกชน40ครับผมแล้วก็เราจะมีการทำเขียนโครงการเพื่อขอทุนขออะไรเงี้ยครับ
0: ขอทุนด้วย
1: เข้ามาบริการอะไรพวกนี้ด้วยครับผมแล้วก็จะมีทางแขกจากพื้นที่ต่างๆครับผมทุกๆจังหวัดเงี้ยครับผมเข้ามาศึกษาดูงานอะไรพวกเนี้ยครับผมแล้วก็จะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็เพราะว่าในมูลนิธิของเราเนี่ยก็มีโรงแรมด้วยเรามีโรงแรมซึ่งสะดวกสำหรับผู้พิการทั้งคนพิการทั้งคนปกติซึ่งเราก็จะได้รายได้จากส่วนตรงนี้เข้ามาด้วยครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทุนจากประเทศอะไรพวกนี้ครับผมเราก็มีจะมีช่วยระดมทุน
0: สายด่วนก็สายด่วนคนพิการเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบคือว่าไม่ได้รับงบได้รับงบการบริหารจัดการ 100% ก็คือรัฐบาลให้60นะให้60นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับแล้ว40คือหาเองมูลที่นะก็คือคำหาไถ่อันนี้ผมบอกคุณผู้ชมฟังนะถือว่าถ้าท่านเห็นความสำคัญท่านบอกเอ้ยจะมาแบ่งปันน่ะคือตอนนี้เราเปิดช่องทางให้กับใครที่เดือดร้อนนะโทรมาที่1479ได้คราวนี้ท่านใดที่แบบท่านมีเยอะละท่านอยากจะมาแบ่งปันท่านสามารถบริจาคเงินเข้ากับมาสนับสนุนสายด่วนได้นะครับ1479ซึ่งเป็นผู้พิการได้ไหมมือทีใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: มือที
1: ใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้ครับผมเป็นสิ่งของใช้แพมเพิร์สสำลีแอลกอฮอล์ทุกอย่างครับผมเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บทิ้งก็โทรมาที่1479เราได้แต่เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการถ้าเป็นของที่มันต้องส่งทางพัสดุอะไรพวกนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งที่อยู่ให้ครับผมก็สามารถบริจาคมาได้เลยเรารับบริจาคทุกอย่าง
0: ครับนะก
1: ็ทีวีเสียทีวีพังคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้ก็รับผมของเสียก็รับผมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียเนี่ยถ้าไม่มีที่ไปก็เอามาให้มูลนิธิเราได้รับเหมือนกันครับ
0: เราก็นึกถึงเฉพาะวัดพระยอมอ่ะวัดสวนแก้วเวลาเนี้ยนะแล้วตอนนี้ก็จะมีนึกถึงมูลนิธิต่างๆใช่ป่ะอ๋อตอนนี้ก็คือถ้าใครอยู่พัทยานะหรือว่าใครที่ฟังอยู่ตรงนี้นะชะอำนะท่านที่ฟังอยู่ชะอำนะชมอยู่ที่ชะอำนะหรือว่าอยู่ที่ทางใต้นะถ้ามีของตรงส่วนเนี้ยคือไม่ใช้แล้วสามารถบริจาคซึ่งก็เอามาที่ทางมูลนิธิได้นะมูลนิธิมหาไทยนะครับทั้งหมดนี้ถ้าฟังไม่ทันโทรไปที่1479นะครับประเด็นใดๆก็ตามนะฟังไม่ทันนะเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงเขาเรียกว่าสวัสดิการเงินสงเคราะห์และก็รวมถึงการบริจาคส่งเสริมอาชีพคนพิการท่านโทรไปที่สายด่วน1479ได้เลยนะครับท้ายนี้ครับกำลังใจให้กับคุณผู้ชมคนฟังครับเชิญครับ
1: ครับผมสำหรับผู้พิการนะครับผมที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามตัวเองได้ครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่1479ได้เลยนะครับผมเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ผู้พิการด้วยกันเนี่ยได้ก้าวผ่านตัวเองออกมาสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตครับผมซึ่งเขาสังคมเนี่ยจะได้เห็นว่าผู้พิการเนี่ย ไม่ใช่ที่จะเป็นภาระเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งปัจจุบันคนพิการเนี่ยสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ครับผม
0: นะครับก็เป็นกำลังใจนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะของคุณวชวิทย์ช่วงไทยสงนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสายด่วนคนพิการนะสายบริการสายด่วนคนพิการ1479นะครับแล้วก็มา
1: คร
0: ร
1: ั
0: ่
1: บ
0: วมพูดคุยกันนะครับตรงส่วนนี้ก็ท่านสามารถที่จะโทรไปได้ครับ1479ก่อนปิดท้ายรายการครับเหลือเวลาอีก2นาทีประชาสัมพันธ์นะครับว่าในวันที่30สิงหาถึง2กันยานะครับก็จะมีการแข่งขันเขาเรียกว่าวีลแชร์ฟันดาบนะครับซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่พัทยานะครับนะก็ไปกำลังใจได้เลยนะครับในส่วนของวีลแชร์ฟันดาบนะครับก็จัดขึ้นในวันที่30สิงหาถึง2กันยายนที่พัทยานะครับก็ใครที่มีโอกาสได้ไปชมนะก็ไปแวะไปที่พระมหาพระมหาไทยได้เลยนะที่พัทยาพระมหาไทย
1: แล
0: ก
1: ้
0: ็
1: วสมาเยี่ยม
0: ไป
1: เยีย
0: ล
1: น
0: อง
1: กันได้ครับผมถ้า
0: เย
1: ก
0: ี
1: ิ
0: ่
1: น
0: ยม
1: แล้วค่ะ
0: หรือไปพักที่นั่นก็ได้นะเป็นโรงแรมด้วยใช่ไหม
1: ครับผ
0: น
1: ม
0: ะตั้งแต่นี
1: ใช
0: ้
1: ่
0: นะ
1: คร
0: ค
1: ับ
0: รับนะครับนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวัชรินทร์ครับที่ร่วมพูดคุยในรายการวัน
1: ค
0: น
1: ร
0: ี
1: ั
0: ้
1: บ
0: นะ
1: ข
0: ค
1: อ
0: ร
1: บ
0: ับ
1: คุณ
0: ขอ
1: ท
0: บ
1: ี
0: ค
1: ุ่ ไ
0: ณ
1: ด้
0: ครับ
1: คร
0: เด
1: ั
0: ี๋ยว
1: บ
0: เจ
1: ส
0: อ
1: ว
0: ก
1: ัั ส
0: น
1: ด
0: ให
1: ี
0: ม่
1: ครันบ
0: ะก็ทุกเสาร์ที่ก็สัปดาห์ที่2นะบางครั้งที่2ของเดือนครับ
2: อ่ะฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: นักปั่นไทยมาเลเซียกว่า250ชีวิตร่วมกิจกรรมไบค์คัลเจอร์ยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้เกียรติร่วมพบปะและให้การต้อนรับนักปั่นจักรยานชาวไทยและชาวมาเลเซียกว่า250คนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมไบค์คัลเจอร์ยะลาณจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของประชาคมคนรักจักรยานรวมถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศกิจกรรมไบค์คัลเจอร์ยะลาถือเป็นโครงการพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานประกอบด้วยร้านจักรยานวีไบยะลาและกลุ่มนักปั่น Enjoy the Ride ร่วมกับเทศบาลนครยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้มีใจรักในกีฬาจักรยานได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมปั่นจักรยานชมทัศนียภาพรอบเมืองยะลาพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมแคมปิ้งและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักปั่นจากหลากหลายพื้นที่โอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครยะลาได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับจังหวัดยะลาเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่านมุมมองของการปั่นจักรยานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมด้านกีฬาแล้วภายในงานยังมีการจัดพิธีส่งมอบโอกาสทางการศึกษาโดยนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกรุงศรีแคปิตอลเซอร์วิสจำกัดให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลถือเป็นการผสานพลังของเครือข่ายคนรักจักรยานในการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
5: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องขวัญช่วยหยิบกล่องต้มหูให้พี่หน่อยสิจ๊ะแล้วก็ลองเลือกดูแบบที่เข้ากับชุดนี้ให้พี่ด้วยนะจ๊ะ
1: โหต้มหูพี่หนูเยอะมากเลยนะคะเยอะมากขนาดนี้ขวัญเลือกไม่ถูกหรอกค่ะ
0: มันเป็นของสะสมที่พี่รักมากเลยจ้ะ ก็เลยซื้อมาตลอดว่าแต่น้องขวัญชอบสะสมอะไรบ้างหรือเปล่าจ๊ะ
1: ขวัญชอบสะสมความรู้มั้งคะเพราะว่าชอบซื้อหนังสือมาอ่านได้ทุกประเภทก็เป็นการสะสมความรู้ไปในตัวด้วย
0: น้องขวัญใช้คำไม่ถูกต้องนะจ๊ะถ้าเป็นความรู้ใช้คำว่าสะสมไม่ได้ต้องใช้คำว่าสั่งสมจ้ะเพราะคำว่าสั่งสมหมายถึงรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความรู้ประสบการณ์คุณงามความดีบุญบารมีให้เพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นคนเราทุกคนควรสั่งสมคุณงามความดีเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตหรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่ขวัญได้สั่งสมมาสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
1: แล้วคำว่าสะสมล่ะคะควรใช้ยังไง
0: สะสมหมายถึงรวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างพี่นี่ละจ่าที่ชอบสะสมตุ้มหูตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วหรือพี่ทินชอบสะสมของเล่นที่เป็นเครื่องบินจำลองแบบต่างๆคำว่าสะสมและสั่งสมคำสองคำนี้เป็นคำกริยาเหมือนกันและมีความหมายร่วมกันคือรวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่นำมาใช้ต่างกันจ้ะ
1: สะสมใช้กับสิ่งของที่เป็นรูปธรรมหมายความว่ารวบรวมสิ่งของต่างๆอย่างเช่นของเล่นของเก่าแล้วก็ของใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำว่าสั่งสมเนี่ยนะคะจะหมายถึงการรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นความรู้ประสบการณ์คุณงามความดีแล้วก็บุญบารมีค่ะ
0: น้องขวัญอธิบายได้ถูกต้องแล้วล่ะจ้ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานะครับจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้วันนี้นะครับอยู่กับผมบอยเจษดาและน้อง
5: น้องบัวบุญ
4: น้องบัวบุญ
5: และพี่บอยค่ะ
4: สวัสดีอีกรอบนึงครับผมแหมต้องบอกว่าช่วงนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงแค
5: ่2คนค่ะ
4: 2คนเท่านั้นรับประกันความเข้มข้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีก1บทบาทอีก1ความสามารถที่บางครั้งอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้พี่ๆก็จะมาทำการโชว์ในช่วงของโชว์มีดีนะครับแต่ว่านิดนึงฮะน้องบัวบุญครับในรอบนี้เนี่ยจะต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและที่สำคัญเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อต้องอยู่ในโชว์นั้นด้วย
5: น่าสนใจมากเลยค่ะ
4: อยากแสดงไหม
5: อยากแสดงมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้แสดงหน่อยเอาสมมติว่าเป็นน้องสาวที่แสนดีอยู่กับพี่ชายแสนร้ายอ๋อ
5: แสนด
4: ีเหมือนกันใช่ไหมเอาเราอ้อนดูหน่อยอ้อนแบบไหนได้บ้าง
5: ได้ค่ะ
4: อืม
5: พี่บอยค่ะพาดูคอนเสิร์ตได้ไหมคะอ
4: ยากไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ค่ะ
4: เอาเป็นผู้ชายหล่อๆแมนๆหน้าตาดีๆดีไหมจ๊ะ
5: ดีค่ะ
4: ดีนะเดี๋ยวพี่จะไปเชิญพี่อาอนัตพลโอ้คนนี้บอกเลยเสียงดีมาก
5: แสบเพราะด้วยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่เอาอีกคนนึงไหม
5: อีกคนนึง
4: จัดให้2คนอาไทยวันนี้เพราะด้วยตลกด้วยแต่ที่สำคัญผมบอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยฮะนอกเหนือจากโชว์พิเศษแล้วยังมีอีก3ท่านที่จะอยู่กับเรากรรมการตอนนี้ของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับต้อนรับครับน้องทัน
6: น้องทันสวัสดี
4: พี่ต้องเหน่งครับ
6: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
4: และพี่ตรีครับผมสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยครับสวัสดีครับเอาละฮะแล้ววันนี้นะครับผมในช่วงของโชว์มีดีนะครับจะต้องเป็นช่วงพิเศษครับที่เราจะได้เห็นโชว์การแสดงนะครับ ต้องบอกตื่นตาตื่นใจจากการฝึกซ้อมจากการทำการบ้านความคิดสร้างสรรค์ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเราจะยังไม่มีการตัดสิทธิ์ใครออกก็ตามเป็นเพียงแค่การสะสมคะแนนแต่ถ้าเกิดใครสะสมได้มากที่สุดก็ถือว่าได้เปรียบนะครับผมตอนนี้ทั้งสองคนก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไปพบกับในโชว์นี้ครับในช่วงของโชว์มีดีและเป็นโชว์ของตุ้มและอาไทยครับ
6: ขึ้นกราฟิกกติกาก
7: ติกาในรอบโชว์มีดีผู้แข่งขันจะต้องคิดสร้างสรรค์โชว์เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อร่วมกับแขกรับเชิญพิเศษเพื่อเก็บสะสมคะแนนและนำไปรวมในรอบถัดไปผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอดและแขกรับเชิญพิเศษอาไทยสุภทัศน์โอภาส
8: คุณนายฟังสดุด
9: คุณนายครับคุณนายครับเชิญนั่งครับ
10: เอาเลยพี่
9: เชิญได้ครับ
10: มา
9: วันนี้ผมขอซีเรียสนิดนึงนะครับ
10: ได้เลย
9: มาเหมือนจริงจังครับ
10: จริงจังนะพี่นะ
9: เริ่มเลยนะครับ
10: ครับพี
9: ่เอาครับ5 4 3 2 1สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: พบกับผมรายการโต๊ะนี้มีเรื่องเล่าครับรายการที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแชร์ประสบการณ์ที่จะให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมตุ้มครับและคุณณัฐไทยครับผู้ช่วยของผม
10: สวัสดีครับ
9: ครับ
10: เริ่มเลยพี่นะ
9: เริ่มเลยครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิทธิของคนพิการทางด้านการศึกษาครับคุณนายไทยครับท่านผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าเด็กที่มีภาวะออทิสติกยัติปัญญาหลายคนเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาไทยครับหลายคนถูกปฏิเสธครับหลายคนถูกส่งแยกไปเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการทั้งที่กฎหมายครับระบุให้เขาสามารถที่จะเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้ครับแล้วก็เรียนฟรีด้วยครับถึงปริญญาตรีเลยผมยกตัวอย่างผมตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมก็โตมากับการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปครับก็ได้ฝึกใช้ชีวิตได้มีเพื่อนทำให้พัฒนาการต่างๆผมดีขึ้นแต่ที่น่าเสียใจก็คือยังมีเด็กพิการหลายคนครับที่ไม่ได้รับโอกาสแบบผม
11: โอเค
9: ผมก็เลยอยากให้เขามีโอกาสแบบเดียวกับผมครับแค่ผมพูดผมก็รู้สึกมันแบบตื้นตันทั้งในใจรู้สึกเศร้ามากเลยผมแบบโ
6: ถ่อาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น

0: เดี๋ยวก่อนครับ
1: ครับพี
0: ่ผมกำลังเศร้าอยู่ครับผมอินอยู่นะเนี่ย
1: ขอโทษที
0: ผมไม่เอาฮาครับผมซีเรียสดูหน้าผมด้วยโอเคหน้า
1: หน้าพี่พร้อมร้องกว่าผมอีก
0: โอเคครับผมต้องขออภัยครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้เราว่าจะไม่มีสาระเลยครับเราเข้าสู่โหมดจริงจังเลยครับ
1: ครับผม
0: หลายคนอาจจะบอกว่าผมมาพูดประเด็นนี้แล้วได้อะไรผมก็บอกว่าไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ได้เงินไม่ได้ทองผมแค่อยากจะเป็นปากเสียงแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ชมทางบ้านนะครับหากผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรสามารถปรึกษาผมได้ทุกเรื่องเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับ
2: อาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น

0: เดี๋ยวผมว่าชุดคิ้วอย่างนั้นผมกำลังพูดสาระอยู่ครับ
1: ขอโทษครับคุณหลุย
0: ขอบคุณมากครับ
1: อันวาพร้อมเต้น
0: โอเคครับนั่งก่อนครับ
1: ครับผม
0: ต้องขอท่านต้องขออภัยท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับเมื่อกับผมในรายการโต๊ะนี้มีเรื่องเล่าครับ
1: จริงจังแล้วพี่นะ
0: จริงจังครับ
1: ครับผม
0: หลายคนชอบบอกว่าผมมาจัดรายการนี้มีหลายคนตั้งฉายาผมเป็นไรโค้ชครับ
1: ครับ
0: ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ใช่เป็นไรโค้ชครับผมเป็นเพื่อนคนนึงครับที่อยากจะให้กำลังใจทุกคนได้ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: เบรกสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายหัวเตียนหางยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังกระจังหน้าหล่นบางคนท้ายไม่มีคัดซีขดมดกัดไฟหน้าดับเวลาขับเครื่องสะอึกเวลาเบรกเสียงนั่งกึกกึกกึกครับผม
0: เฮ้ยปิดบทนั่นนะครับ
1: อะไรอันนี้ไม่ใช่รายการซ่อมรถเหรอพ
0: ี่คนละเรื่องครับนั่นด้วยน
1: ั่
0: นแหละครับ
1: ใครเอากระดาษมาเปลี่ยน
0: เอาเป็นว่าผมให้คำปรึกษาเป็นเครื่องครับรายการผมจัดอยู่ทุกวันนี้เราไม่เก็บเงินสักบาทเดียวครับหากทุกท่านเห็นว่ามีคนไปแอบอ้างชื่อของผมเก็บตังค์อะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเก็บหลักฐานนั้นให้ดีๆครับและโทรแจ้งสายด่วน1212ครับสายด่วนฉุกเฉินที่แจ้งภัยคุกคามทางออนไลน์ครับแล้วส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานด่วนนั้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อต่อไปครับเพราะว่าตัวผมนั้นก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวครับที่ไม่เก็บเงินใครสักบาทเดียวผมจะไม่ยอมให้ใครมาอ้างชื่อผมเป็นแฟนผมไม่ยอมแน่นอนไม่ยอม
1: ยอม
0: ไม่ยอมครับ
1: ยอม
0: ไม่ยอมครับ
2: ยอม
0: เอาเ
3: ถอะอาไทยตุ้มลุกขึ้นเต้น
2: ยอม
0: ไม่ยอม
2: ยอมเป็นข้าวมันไก่
0: เดี๋ยวมันจะยาวแล้วคร
1: ับพอดีผมฟังเพลงเยอะไปหน่อยโทษทีผมนึกว่าส่งให้ผมร้องเพลง
0: ไม่เป็นไรแต่นั่งเลยครับ
1: เสียงผมดีซะด้วย
0: เสียงคุณเพราะมากครับผมเหนื่อยมากจากรายการวันนี้แต่ขอเข้าสาระนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่งานทุกคนต้องการการยอมรับและโอกาสที่เท่าเทียมเหมือนคนทั่วไปครับเรื่องเป็นเรื่องการเข้าสิทธิการทางการแพทย์การศึกษาการมีงานทำหรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างมากครับต้องขอขอบคุณมากเราขอจบรายการนี้ไปด้วยบทเพลงอันไพเราะครับรางวัลแด่คนช่างขวัญครับ
3: อาไทยและตุ้มลุกขึ้นมาข้างหน้าอาไทยร้องเพลงตุ้มเต้นตามจังหวะ

0: ต้องบอกว่า
1: ครับผม
0: เกือบแล้วเกือบแล้ว
1: เกือบอะไรพี่
0: เกือบจะเป็นทางการแล้วโอ้แล้วมันมีหักมุมด้วยนะโอ้
1: ต้องแวะบ้างให้คนจะได้แบบเฮ้ยไม่เครียดเกินไป
0: เป็นไงฮะวันนี้อยู่กับพี่ตุ้ม
1: โอ้โหคนนี้ข้อมูลแน่นมากเราซ้อมกันน้อยมากแต่ออกมาได้เพอร์เฟกต์มากพี่ตุ้มเก่งมากๆครับ
0: กลมกล่อมมากนะครับผมพี่ตุ้มครับเป็นยังไงเอ่ยวันนี
2: ้ก็รู้สึก
0: ที่เรากาไทย
2: เป็นคนที่สนุกครับน่ารักมากเลยครับเก่งมากครับ
0: ครับผมเชื่อไหมนอกจาก2คนสนุกนะนู่นนู่นคนฝั่งนู้นสนุกมากเลยอยากจะมีอะไรบอกพี่เขา
3: น่าค่ะพี่อาไทยอะค่ะว่าตลกดีก็คะแนนดีมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วก็ทุบโต๊ะโหสุดยอด
0: ชอบตอนทุบโต๊ะเลยนะวันนี้น้องบัวบุญชอบขนาดนี้ทั้ง3ท่านจะชอบขนาดไหนเริ่มที่น้องทันกันก่อนดีกว่ากรรมการของเราครับ
4: ก็จะบอกว่าชอบมากเลยค่ะคือเคยบอกกับพี่ตุ้มไปว่าพี่ตุ้มเป็นคนจริงจังแล้วคืออยากเห็นโหมดที่แบบพี่ตุ้มเต้นผ่อนคลายสนุกบ้าบอเฮฮาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบวันนี้เหมือนได้เห็นอีกมุมนึงแล้วก็เหมือนมีอาไทยมาช่วยแบบเสริมพี่ตุ้มอีกทีนึงมันก็ทำให้โหมดจริงจังอ่ะมันเวทให้มันบาลานซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอติดตามโชว์ต่อๆไปนะคะขอบคุณอาไทยแล้วก็ขอบคุณการแสดงวันนี้ของพี่ตุ้มด้วยค่ะ
0: ขอบคุณเขาด้วยนะครับ
5: วันนี้เรียกว่าเป็นการเข้าขากันอย่างดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าตุ้มเนี่ยพอต้องเล่นตามบทว่าต้องเบรกอาไทยเนี่ยเขาธรรมชาติมากเลยนะมีการหาเฮ้ยเหมือนสคริปต์มันไม่ใช่มีการหาอะไรเงี้ยแล้วก็เบรกอะไรคือเป็นธรรมชาติตรงนี้ดีชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณตุ้มเหน่งด้วยนะครับเป็นไงครับพี่ตรีฮะ
6: เราจะเห็นข้อดีของพี่ตุ้มอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมคือด้วยความที่ทำเป็นเหมือนจำลองแล้วก็มีการวางสคริปต์อยู่จริงๆเนาะแต่ว่าไม่คือสามารถที่จะแบบเอ้ยถ้าจำไม่ได้ก็อ่านได้แต่นี้ไม่ต้องอ่านเลยจริงๆทุกอย่างมันสมบูรณ์เพอร์เฟกต์จริงๆนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมอะไรฮะฟังคอมเมนต์ไปแล้วทั้ง3ท่านนะครับสมมติถ้าเกิดรายการนี้เกิดขึ้นจริงๆเชื่อว่ารายการนี้จะให้อะไรกับคุณผู้ชมทั้งประเทศบ้าง
2: ผมว่าน่าจะเปิดมุมมองให้กับทั้งคนพิการแล้วคนทั่วไปได้รับรู้แล้วก็น่าจะเปิดใจมองคนพิการเหมือนคนทั่วไปมากขึ้นครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับอาไทย
1: คร
0: ับผมและนี่คือโชว์สุดพิเศษของเขา2คนนะครับเอาละครับและตอนนี้ไปโชว์อีก1ชุดนะครับเป็นโชว์ของกุญแจซอนและคุณอาอนัตพลครับ
7: ไอ02กุญแจซอนเมทัศน์ภักดีคงและแขกรับเชิญพิเศษอนัตพลสิริชุมแสง
8: สวัสดีครับพี่อา
9: ร์สวัสดีครับคุณจาซอน
8: ครับผม
9: ว
8: ันนี้เรามาอยู่ที่กสพรบ้านเกิดของผมเอง
9: เหรอ
8: ครับ
9: วันนี้เรามาถ่ายวอล์กกันดีไหม
8: ยินดีครับย
9: ิน
8: ด
9: ีอ
8: ย่างยิ่งครับ
9: ขอกล้องอนุญาตเข้ากล้องด้วยนะ
8: เดี๋ยวเลยครับยินดีครับยินดีเลยยินดีเสมอครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีคร
8: ับพบกับผมคุณจาซอนและพี่อาร์อนันตพลศิริดวงแสง
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Walk One Day With Me
9: โอเคคุณจะครับพี่ว่าเราไปนั่งไลฟ์กันตรงนี้ดีกว่าไหม
8: ดีกว่าครับไปกว่าเยอะเลยไป
9: โอเคโอเคโอเค
8: จัดไปครับ
9: มาครับมาครับสบายสบายนะสบายสบาย
8: ครับผม
9: โอ้ยตั้งก็ชิลมาก
8: ชิลมากเย็นด้วยนะครับ
9: ชิลมาก
8: ครับผม
9: ได้ข่าวว่าคุณจาซอนเนี่ยเป็นคนจังหวัดชุมพรโดยกำเนิดเลยใช่ไหม
8: ถูกต้องครับพ่อเป็นคนชุมพรแม่เป็นคนกรุงเทพครับ
9: แล้วยินจังหวัดชุมพรเนี่ยสิ่งที่ขึ้นชื่อของเขาเลยคือ
8: ทะเลถูกต้องครับ
9: ใช่ไหม
8: ถูกครับ
9: uh-huh.
8: แต่ว่าไม่ได้มีแค่ทะเลอย่างเดียวนะครับมีท่องเที่ยวอีกเยอะ
9: uh-huh.
8: มีวัดมีวาแล้วก็มีทั้งจุดตั้งแคมปิ้งด้วยครับ
9: อ๋อจุดตั้งแคม

0: จำนาแล้วก
1: ็
0: หาดทรายดีเป็นจุดวิวถ่ายรูปม
1: ี
0: วิวถ่ายรูปว่าเป็นจุดตั้งจุดเดียวกันกับกรมหลวงชุมพรเลยครับแล้วก็เกาะรังนกก็จะมีเกาะขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดชุมพรเกาะรังนกครับมันจะมีรังนกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นเกาะรังนก
1: อนุรักษ์ไว้ใช่ไหมครับ
0: อนุรักษ์ประมาณนั้นครับ
1: โอเคทุกคนเรียนเชิญมาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะแล้วก
0: ็
1: ไม่ใช่มีแค่ทะเลอย่างที่คุณจาสอนเขาบอกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายอย่างเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ย
0: ชุมพรตอนนี้อยู่ที่ผาแดงผาแดงชมดาวจังหวัดชุมพรครับ
1: อยู่ผาแดงชมดาวดูสิโอ้โหวิวดีมากเลยเนาะ
0: แล้วก็มีทิวต้นพร้าวแล้วก็วิวทะเลมี180เลยครับพี่อาร์
1: 180องศา
0: เนี่ยเย็นสบายแล้วก็เห็นทิวทะเลด้วยใช่เห็นทะเลด้วยครับ
1: นั่นแหละทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะ
0: มาอุดหนุนด้วยครับ
1: มาอุดหนุนด้วยนะ
0: ครับผม
1: แล้วสมมุติว่าเราจะเดินทางเนี่ยเราต้องเดินทางยังไงครับ
0: ง่ายนิดเดียวครับก็คือนั่งรถไฟครับมาจากสถานีกรุงเทพฯพิพัฒน์ไปยังจังหวัดชุมพรจะมีสายรถไฟอยู่ครับแต่ก็ข้อดีของคนพิการนะครับผมคือซึ่งผมเป็นคนพิการออทิสติกก็คนพิการจะมี7ประเภทเนาะแล้วก็ผมขอนับตัวเองว่าเป็นออทิสติกแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็คือก็จะมีรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพก่อนกรุงเทพก่อนนะก็จะมีรถไฟฟ้า BTS ฟรีขึ้นฟรีทุกสาย MRT ก็คือจะมีฟรีเป็นบางช่วงครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงครับ
1: สีน้ำเงินสีม่วงนี่ขึ้นฟรีสำหรับคนพิการ
0: ยกใครได้รับยกเว้นนะแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมแล้วก็มีลดราคาค่าตั๋วให้เป็นร้อยละ 50% ของคนพิการ
1: ร้อยละ 50% นี้รู้สึกว่าจะเป็น
0: คนพิการ
1: คนพิการแต่ว่าเป็นเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมหรือว่า
0: ไม่ใช่ครับเป็นของกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ผมเคยใช้บริการมาก่อนตอนก่อนจะมาอยู่ชุมพรเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่มหาลัยครับ
1: โอเคแล้วอย่างผู้ติดตามได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: 25ครับ
1: 25%
0: ร้อยละ25ครับ
1: โอเคโอเคคุณจาสอนนี่ทำวอล์กใช่ไหม
0: ถูกครับ
1: เป็นทำวอล์กนี่เป็นหลักเลยชอบทำวอล์กชอบเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
0: ก็มีบ้างครับก็แล้วแต่ช่วงแต่ก็แล้วแต่อารมณ์พาไป
1: ดีเนาะดีเนาะพี่ติดตามอยู
0: ่ขอบคุณครับพี่อา
1: ครับผมขอบคุณครับแต่พี่สะดุดอยู่คอมเมนต์เขาบอกว่าคุณจาสอนนี่นอกจากจะทำวอล์กแล้วเนี่ยยังจัดทัวร์ด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ครับ
1: เขาบอกว่าคุณจาสอนนี่จัดทัวร์ด้วยเป็นทัวร์3วัน2คืนราคา 20,000 บาทมีชื่อด้วยนะ
0: ครับ
1: ชื่อเที่ยวไปทั่วทัวร์กับคุณแจสอน
0: ไม่จริงครับผมโดนแอบบ้างครับพี่อา
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผมไม่ได้จัดทัวร์แล้วครับแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าถ่ายวีดีโอเพื่อไปโปรโมทท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครเรียกได้เงินหรือว่าแอบอ้างผมชื่อผมขอบอกโดนวันว่าไม่จริงครับ
1: นี่ไง
0: ต้องยืนยันเจ้าตัวก่อนว่าเจ้าตัวทำจริงไห
1: ม
0: ถ้าเจ้าตัวทำจริงก็คือก็พร้อมจะช่วยจ
1: ั
0: ดท
1: ั
0: วร์แต่ถ้าไม่จริงก็คืออย่าไปหลงเชื่อนะครับผมยังไม่ได้จัดทัวร์แต่ว่าน
1: ั่น
0: แหละครับต้องระวังครับ
1: ต้องระวังเนาะนี่แหละครับเจ้าตัวมายืนยันเองนะครับว่าไม่ใช่นะ
0: ทุก
1: คนไม
0: ่
1: ใช่นะ
2: โอเค
1: ต้องระวังดีๆต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆก่อนที่เราจะจ่ายเงินหรือจ่ายอะไรไปเพราะตอนนี้มิจฉาชีพมันเยอะมาก
0: ๆเยอะมหาศาลนะครับเพราะว่าทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือทั่วไทยหมดเลยครับเพราะว่าคนลวงมันเยอะมากก็คือจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการโคลนเสียงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพครับโคลนเสียง
1: มีคนเสียงเราด้วย
0: คนเสียงเราด้วยแล้วปลอมแปลงเป็นคนจริงเหมือนเครื่องเป็นคนจริงบอกว่าน
1: ั่นแหละ
0: อันตรายที่อันตรายที่สุดก็คือบางทีเอารูปเราไปทำเสียหายด้วยครับ
1: นั่นแหละมันจะเสียหายแล้วด้วยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเกิดโดนหลอกก็จะเสียหายด้วย
0: เสีย
1: ทร
0: ั
1: พย์สินด้วย
0: เสียทุกอย่างแล้วครับทั้งความเชื่อใจแล้วก็ทั้งความไม่ไว้วางใจกับบุคคลนั้นๆครับ
1: ครับผมเดี๋ยวพี่ย้อนถามกลับไปอีกนิดนึงพี่ย้อนถามกลับไปอยู่ในกรุงเทพการเดินทางของคนพิการเนี่ยนอกจากจะมีรถไฟฟ้ารถโดยสารแล้วเนี่ยมันจะมีเรือด้วยถูกไหม
0: ถูกครับ
1: มีเรือมีท่าเรือไหนบ้างลองยกตัวอย่างมาหน่อย
0: ได้ครับก็คือท่าเรือเจ้าพระยาท่าเรือด่วนนะครับแล้วก็ท่าเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็มีท่าเรือคลองแสนแสบครับ
1: น
0: ั่
1: นคือสวัสดิการของผู้พิการนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะทุกคนนะมันเป็นสิทธิและสวัสดิการของ
0: ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับ
1: เข้าใจนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้พี่ก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันนะ
0: จริงครับ
1: นะเฮ้ยบรรยากาศชิวๆอย่างเงี้ย
0: ร้องเพลงดีกว่า
1: ต้องมาฟังเพลงเดี๋ยวไหม
0: ต้องฟังเพลงร้องเพลง
1: นะ
0: อย่าเห็นท้องฟ้านั่นใหม่ดีกว่าไหมดวงดาวเต็มไปหมดเลย
1: ได้
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่จัดให้สักหนึ่งเพลงนะ
0: ยินจัดไปเลยครับ
1: โอเค

0: โอ้สุดยอดเลยครับพี่อาร์สุดยอดเลยครับร้องเพลงเพราะมากเลยเยี่ยมมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคนพิการทุกๆคนแล้วก็พี่อาร์ด้วยวันนี้ร็อกแม่เสียดายวันนี้บล็อกจบเร็วมากเลย
1: เร็วมากเนาะนะ
0: อยากเร็วมากอยากให้อ
1: ยู่ไม่หายมาเลยนะ
0: ใช่เลยครับถูกต้องเลยครับโอเคครับวันนี้ก็บล็อกเข้าจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกับผมกุญแจซอนแล้วก็พี่อาร์เพื่อนสนิทของผมนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย
1: สวัสดีครับ
2: สุดยอดสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ นี่เรียกว่าเป็นโชว์ของกุญแจซอนนะครับเราก็ต้องขอต้อนรับคุณอาณัฐพง
1: ศ์สวัสดีครับ
2: ถามพี่อาหน่อยครับวันนี้ได้มาโชว์ร่วมกับน้องกุญแจซอนเป็นยังไงบ้าง
1: ดีครับดีแต่ว่าได้รับพลังงานได้รับความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็ได้ความรู้ใหม
2: ่
1: นะครับแล้วก็ได้กระจายความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการที่อาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการใช่ครับ
2: แอบถามคุณแจซอนนิดนึงครับทำไมถึงเลือกเอาเรื่องราวของการตั้งแคมปิ้งมาสื่อให้กับคุณผู้ชมได้ดูฮะ
0: เพราะว่าผมชอบสายลุยแต่ว่ายังลุยไม่ได้เพราะว่ายังมันด้วยหลายปัจจัยนะเพราะผมเป็นออทิสติกอาจจะมีข้อจำกัดบ้างนะครับพี่พลแต่ดีที่พ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่อยู่ด้านเราอีกที
2: กำลังใจที่ดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เลยนะ
0: ถูกครับคุณพ่อคุณแม่คือส่วนต่างแต่งกำลังใจที่ดีที่สุดครับ
2: ยังไม่หมดฮะกำลังใจยังไม่หมด3ท่านนี้ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันกรรมการของเรานะครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เน้นกันหน่อยไหมจะได้กำลังใจมากน้อยขนาดไหนขอพี่ต้องเป็นคนแรกเลยได้ไหมให้พี่ต้องรับเชิญครับผม
0: พี่ต้องนิ่งเชิญเลยคร
2: ับต้องนิ่งเลยครับ
3: ก็ต้องบอกว่าเข้าขากันดีพี่อาก็จะมีการถามว่าเห็นเคยได้ยินว่ากุญแจซอนทำทัวร์ชื่อนี้ต้องจ่ายราคานี้อะไรเงี้ยค่ะกุญแจซอนก็จะบอกว่าไม่ใช่อย่าหลงเชื่อแล้วก็มีการเตือนด้วยว่าสมัยนี้มีการโคลนเสียงโคลนนิ่งเสียงต้องให้ต้องระวังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสวัสดิการของคนพิการที่ว่าขึ้นรถ BTS ฟรี MRT อะไรยังไงตรงเนี้ยก็ดีก็น่าสนใจเป็นการทำงานที่เข้าขากันแต่ก็อย่างที่บอกต้องขอบคุณพี่อามากๆที่ให้เกียรติสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แล้วก็ทำให้โชว์นี้ของกุญแจซอนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือดึงกลับมาเพื่อให้น้องพูดรายละเอียดได้ครบด้วยขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเองครับผมเอาใครดีอ่ะพี่เฮนเรียกเลยอ่ะเหลือ2ท่านแล้วเนี่ย
0: นาตีแล้วกันทันตี
2: น้องทัน
0: ครับ
2: เชิญครับ
4: ก็โดยภาพรวมคือเห็นถึงความซักซ้อมความตั้งใจของกุญแจซอนแล้วก็ทางพี่อาร์ที่แบบว่าเตรียมตัวกันเพื่อให้โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยกับพี่ตรงเลยที่แบบเราเห็นพาร์ทที่พี่อาร์เป็นสายซัพพอร์ตกุญแจซอนจริงๆสำหรับโชว์นี้แล้วก็มันทำให้โชว์มันดูมีอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยจากที่เมื่อก่อนกุญแจซอนจะเหมือนกับอธิบายหรือให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันก็ทำให้โชว์มันดูแบบเพอร์ฟอร์มดีขึ้นหรือว่ามันทำให้มันดูแบบมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นก็ดีประทับใจมากๆค่ะ
0: ฟรีบุญเจือครับ
5: จริงภาพรวมแล้วก็ให้เห็นภาพเนี่ยก็คือดูชิลแล้วก็พยายามที่จะทำให้สาระที่เราจะส่งผ่านไปให้ผู้ชมเนี่ยหรือว่าเป็นการแสดงเนี่ยมันทำให้บรรยากาศมันสบายขึ้นสิ่งที่พี่อาพยายามที่จะซัพพอร์ตแล้วสิ่งที่ทำงานด้วยกันมันแบบสมบูรณ์นะครับกับการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเก่งมากเยี่ยม
1: เก่งมากครับ
2: เจ้าขอบคุณพี่ตรีด้วยครับผมอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณอาอรัชพลนะครับและการแสดงของคุณแจซอน
1: ขอบค
2: ุ
1: ณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาก
6: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
2: ผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดครับในการแสดงรอบพิเศษรอบนี้ของทั้ง2หนุ่มนะครับในรอบของโชว์มีดีฮะซึ่งตอนนี้แต่ละคนนั้นก็เรียกว่าตุนคะแนนกันไว้ในกระเป๋ากันแล้วพอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญสัปดาห์หน้าฮะเราจะมาลุ้นกันกับรอบของการตอบคำถามครับซึ่งแน่นอนฮะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วยแล้วก็การรู้เท่าทันสื่อต่างๆซึ่งคำถามของเรานั้นบอกเลยครับว่าย
7: ากมากเลยค่ะ
2: ยากแน่นอนครับผมแม่น้องบัวบุญขู่มาสักขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นคุณตุ้มกับคุณแจซอนกลับไปทำการบ้านมาเป็นอย่างดีตุนความรู้เยอะๆแล้วมาตอบคำถามให้ได้นะครับผมและขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปอย่าลืมฮะมาให้กำลังใจกับทั้ง8คนได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น 2 วันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
16: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
17: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้เนาะจริงๆก็กลับมาอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับ100 and 1 essays that will change the way you think นะครับของคุณ Brianna Weiss นะก็จริงๆเป็นเล่มที่ผมอ่านจบแล้วรีวิวไปแล้วแต่ว่ามันจะมีบทความบางบทความที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เลือกมาบางบทความนะไม่ได้เอามาทุกบทความนะครับวันนี้บทความที่เลือกมาอยากจะมาชวนคุยเนี่ยเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอบคุณนะไอ้บางคนบอกโอ้การขอบคุณอีกแล้วเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจนี้คือการขอบคุณคนที่ทำร้ายเรามากที่สุดเนาะผมว่านี้ขอบคุณยากนะเราเคยมีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทหักหลังเรามีคนรักเราคนรักเขาแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อเราหรือ whatever หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีอะไรให้ขอบคุณอีกอาจารย์จะโลกสวยไปถึงไหนนะลองอ่านดูนะผมอ่านแล้วนะครับแล้วมันมีมิติบางอย่างนะคือยังไงก็ตามจะขอบคุณไม่ขอบคุณเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีกับเราใช่ไหมเพราะว่าเขาทำความเจ็บปวดให้กับเราใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลใดก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีมิติบางมิติที่เราจะได้เรียนรู้เนาะมิติบางมิติที่เราจะสามารถขอบคุณได้เราจะไม่ได้ขอบคุณพฤติกรรมแย่ๆนะแต่ว่าจะขอบคุณในมุมบางมุมที่มันสอนให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นสอนให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะมันเป็นหนึ่งบทอย่าเรียกบทความเลยเป็นหนึ่งบทของหนังสือเล่มนี้นะครับอ่ะลองมาดูเรื่องว่าเราเอ๊ะคนที่ทำร้ายชีวิตเราหรือทำให้เราเสียใจเนี่ยมันมีอะไรที่เราขอบคุณได้บ้างนะข้อแรกเลยหนังสือบอกว่าคนที่ทำร้ายเราได้เยอะเนี่ยเป็นคนที่เราต้องรักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือหนึ่งใน evidence หรือว่าหนึ่งในหลักฐานว่าเราอย่างน้อยๆเนี่ยเราเคยมีช่วงเวลาที่รักคนนั้นมากๆอ่ะสมมุติว่าเป็นแฟนกันแล้วเขาไปมีแฟนใหม่เฮิร์ตเรามากเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจมากเลยแต่อย่างน้อยถ้าเรายิ่งเสียใจมากเนี่ยเป็นหลักฐานเลยว่าเราสองคนเคยรักกันมากถูกป่ะถ้าเราไม่รักเขามากเนี่ยเราจะไม่เสียใจถ้าเราเฉยๆกับเขาไม่มีแฟนใหม่เราก็เหรอโอเคก็จบถูกป่ะแต่ถ้าเราเสียใจเนี่ยแปลว่าเราเคยรักเขามากแล้วจริงๆเรื่องนี้จะเรียกว่าเป็น blessing ก็ได้นะ blessing คือเป็นพรนั้นหนึ่งก็ได้เนาะที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีความรักแบบนี้ผมจำได้นะตอนผมเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยดีกว่านะมัธยมก็ยังไม่ได้อินเรื่องนี้มากมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มอยากมีแฟนแล้วนะอยากมีแฟนแล้วคราวนี้พอตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เพื่อนๆก็มีแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็เลิกกันนะอีกเพื่อนที่เลิกกันก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปมีเลยมีแล้วก็เดี๋ยวก็เจ็บปวดเนาะเดี๋ยวก็เลิกกันแต่ส่วนตัวผมนะตอนนั้นคิดแบบนี้ตอนนี้ก็ยังคิดนะผมบอกมันก็ยังดีว่าอย่างน้อยๆก็เคยมีช่วงเวลาดีๆอ่ะตอนมัธยมผมตอนมหาวิทยาลัยผมก็ไม่มีแฟนนะครับผมรู้สึกว่ามีแล้วเลิกกันมันเจ็บแหละแต่มันก็ยังมีช่วงเวลาที่เคยเป็นแฟนกันเคยรักกันใช่ป่ะครับแต่ไม่มีเลยนี่มันไม่มีเลยนะมันไม่เคยมีโอกาสแบบนั้นเลยอ่ะผมก็ไม่รู้นะคือคนเลิกกันอาจจะคิดอีกแบบนึงว่ารู้งี้ไม่มีดีกว่านะสบายๆเนาะแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็ผ่านประสบการณ์ดีๆมาเนาะยิ่งเจ็บมากก็แปลว่าต้องผ่านประสบการณ์ดีๆมากอ่ะไม่งั้นมันก็คงไม่เจ็บเยอะเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องราวเล็กๆอันนึงที่เตือนตัวเองได้ว่าที่เรารู้สึกเจ็บปวดมันก็แปลว่ามันเป็นหลักฐานว่าเราเคยรู้สึกดีๆมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะข้อที่2ครับบางทีความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนให้เราเรียนรู้ให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นก็ต้องพูดแบบนี้นะคนที่ทำให้เราเจ็บปวดอาจจะไม่ใช่เป็นความผิดของเขาคนเดียวนะหรืออาจจะไม่ใช่ความผิดของเขาเลยก็ได้สมมุติว่าไหนๆพูดถึงเรื่องแฟนละเราเลิกกันเนี่ยจริงๆคนที่เลิกกับเราไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แต่มันทำให้เราเรียนรู้นะว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนบ้างานนะยกตัวอย่างเนาะทำงานจนไม่ให้ความสนใจไม่ใส่ใจในความสัมพันธ์เลยเขานัดกินข้าวก็ไม่ว่างนู่นก็ไม่ว่างนี่ก็ไม่ว่างฉันจะเอางานของฉันอย่างเดียวจนวันนึงเขาอาจจะไม่ไหวละเขาก็เลิกลาจากเราไปเนาะหรือว่าเขาอาจจะไม่มีแฟนใหม่หรือว่าได้เวอร์ก็แล้วแต่เนี่ยส่วนเรื่องของเขาบอกนี่ทำไมไม่ยอมรอกันทำไมมาไม่บอกกันอะไรเงี้ยก็นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่เรื่องนึงที่เราต้องยอมรับก็คือเราไม่มีเวลาให้เขามันหมายความว่าถ้าต่อไปในอนาคตเราจะมีความสัมพันธ์ใหม่เรื่องนี้เราเป็นเรื่องที่เราต้องระวังนะเพราะว่าคนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่มีเวลาให้เลยเนี่ยมันก็มีได้ ไม่ง่ายนักไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะทำให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเนาะแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างถ้าเราต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องตระหนักรู้อะหรือเราเป็นคนที่ชอบเอาชนะคือผิดก็ไม่ยอมรับผิดอะไรเงี้ยเอาชนะจนกระทั่งแฟนเราเขารู้สึกทนไม่ได้เขาเกลียดคนแบบนี้ก็อาจจะต้องเลิกรากันไปแต่มันเป็นข้อเตือนใจว่าเออถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องชนะเสมอการพูดคุยกันมันคือการหาข้อตกลงไม่ใช่การแข่งขันว่าใครชนะใครแพ้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราจะได้นะครับอันที่3เนาะเมื่อมันมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากให้เกิดถ้าเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็เลิกลากันเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือเราจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปอ่ะหรือคนที่เราจะเปลี่ยนไปอ่ะหมายถึงว่าเมื่อกี้ที่เราบอกนิสัยไม่ดีเราจะเลิกเราจะกลายเป็นคนใหม่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์โทษทีมันมีความสำคัญมากกว่าความรู้สึกชั่วคราวความรู้สึกเฮิร์ตเนี่ยมันจะไม่อยู่กับเราตลอดหรอกมันอยู่กับเราสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะปล่อยวางมันได้เพราะนั้นบางทีมันไม่เจ็บมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผมนึกถึงตัวอย่างเอาง่ายๆนะเวลาไปฟิตเนสเนี่ยเวลาไปกลับมาทุกครั้งที่ผมกลับมาเนี่ยมันจะปวดร่างกายปวดเนื้อตัวปวดกล้ามเนื้อแต่ผมพูดทุกครั้งเลยผมว่าโหพอเรายกน้ำหนักอันนี้ได้แล้วสบายๆแล้วเทรนเนอร์ผมก็จะใส่น้ำหนักเพิ่มทุกครั้งเลยบอกโอ้โหอุตส่าห์กว่าจะยกได้ตั้งนานยกได้แบบสบายๆนะตั้งนานเขาก็บอกว่าพอมันยกได้แล้วอ่ะมันก็ต้องเพิ่มน้ำหนักใส่เขาไปอีกผมบอกโหทำไมต้องเพิ่มอ่ะแบบเนี้ยก็ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะไม่ปวดกล้ามเนื้อละเทรนเนอร์ผมบอกว่าถ้าวันนี้กลับไปโดยที่ไม่ปวดอะไรเลยเฉยๆเลยเนี่ยวันนี้อาจารย์มาฟรีนะมันไม่ได้ประโยชน์จริงๆแล้วการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อต้องออกแรงต้องรับแรงต้องมีการเจ็บปวดกล้ามเนื้อแต่อยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือเหมาะสมนะไม่ใช่ปวดจนกระทั่งแบบผิดท่าผิดทางนะไม่ใช่นะคนละเรื่องนะแต่ point คือว่าเวลาเราเจ็บปวดมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเราจะเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อมากขึ้นถ้าคุณไปยกอะไรเบาๆอ่ะคุณก็จะไม่มีกล้ามเนื้อคุณไม่เจ็บปวดเลยคุณยิ้มเลยสบายมากยกสบายเลยแต่คุณก็จะไม่ได้อะไรเลยผมว่าชีวิตก็เช่นเดียวกันนะบางทีบททดสอบชีวิตเช่นการเลิกลาเช่นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เราให้โฟกัสเราเศร้าแหละเราเสียใจแหละแต่ให้โฟกัสว่าเรากำลังเป็นคนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเวอร์ชันที่แข็งแกร่งขึ้นมันมีความสำคัญมากกว่าการไปโฟกัสเรื่องอารมณ์ชั่วคราวคืออารมณ์เศร้าอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียเซลล์เสียใจนะครับอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับเน้นว่าตัวเราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นข้อที่4นะคือเขาบอกว่าให้เรามองฝ่ายตรงข้ามคนที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมทำร้ายคุณแบบนี้ทำไมเลิกกับเราไปทำไมไปมีคนใหม่หรือเพื่อนร่วมงานทำไมหักหลังเราแบบนี้เนี่ยให้คุณมองเขาเป็นแบบนี้ว่าเราไม่ได้เจอเขาโดยบังเอิญหรอกจริงๆคนเหล่านี้คือคุณครูนะเป็นคุณครูที่สอนบทเรียนเราเช่นสมมติว่าเพื่อนที่เราเคยไว้ใจแต่กับทำร้ายเราหรือว่าเป็นคนที่แบบหักหลังเราเป็นคนที่แบบเอาเราไปนินทาอะไรเงี้ยมันเจ็บไหมมันเจ็บปวดแต่ว่าให้มองเขาว่าเขาคือคุณครูที่สอนให้เราเรียนรู้ชีวิตแล้วอีกมุมนึงนอกจากมองว่าเขาเป็นคุณครูแล้วเนี่ยให้มองว่าเขาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เราแข็งแกร่งได้เร็วขึ้นไม่งั้นเราโดนหลอกอีกนานเลยนะถ้าเราไม่รู้ความจริงวันนี้ว่าเขาโกหกเราเขาหลอกเราอะไรเงี้ยเราจะถูกหลอกไปอีกไม่รู้กี่สิบปีอ่ะอันนี้มันเป็นโชคดีแล้วล่ะที่เราโดนหลอกที่เราอาจจะโดนดูถูกนะแล้วมันกลายเป็นไฟนะเออได้ดูถูกได้เหยียดหยามเราได้ไม่เป็นไรนะแต่ฉันจะเก่งขึ้นจนวันหนึ่งอ่ะคุณจะรู้ว่าฉันไปไกลกว่าที่คุณคิดมากมายนะมันเหมือนมีแรงกระตุ้นพิเศษนะมองเขาเป็นแรงกระตุ้นพิเศษก็ได้นอกจากว่าเป็นคุณครูสอนบทเรียนชีวิตเราแล้วเนี่ยยังเป็นแรงกระตุ้นทำให้เราเป็นคนที่ better version ผมเชียร์นะครับผมเข้าใจนะคนที่แบบยกตัวอย่างอกหักก็ได้นะครับอกหักแล้วมันอยากจะทำตัวแย่ๆให้เขาสงสารอะไรเงี้ยว่าแบบฉันเนี่ยเป็นเพราะเธอนะทำให้ฉันแย่นะแต่ผมไม่ค่อยเชียร์ทางด้านนั้นนะเพราะข้อหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาจะทิ้งเราไปอ่ะเขาไม่มานั่งดูเราหรอกว่าเราจะแย่ขนาดไหนถ้าเขาจะทิ้งเราไปเนาะ แปลว่าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มาสนใจเราแล้วการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ดีกับใครเลยอย่างน้อยๆกับตัวเองก็ไม่ดีขึ้นผมว่าใช้เป็นคาตาลิสต์เป็นแรงขับเคลื่อนปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาดีกว่าว่าเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอเสียดายเลยฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นฉันจะเป็นคนที่ฐานะดีขึ้นฉันจะเป็นคนที่เก่งขึ้นฉันจะเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นฉันจะเป็นคนที่หล่อขึ้นสวยขึ้นอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าตอนนั้นฉันไม่น่าทิ้งคนนี้ไปเลยซึ่งเราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเหยียดหยามเขากลับนะเป็นไงละเธออะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะแค่เราดีขึ้นเราก็จะดีของตัวเราเองละแต่เราจะภูมิใจในตัวเองครับว่าขอบคุณเธอมากนะที่เธอทิ้งเราไปไม่งั้นเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนในเวอร์ชันร่างทองแบบนี้คนในเวอร์ชันที่ดีขนาดนี้นะใช้เขาเป็นประโยชน์ในมุมนี้นะครับข้อที่5นะเขาเขียนว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ความผิดคุณเลยคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำทุกอย่างดีหมดแล้วเนาะแต่ในที่สุดเนี่ยเขาทิ้งเราไปหรือว่าในที่สุดเขาหักหลังเราไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหาคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะถ้าควบคุมได้มันก็คงไม่อยากให้มันเกิดอะแต่คนเนี้ยมันมีสมมติเราไว้ใจเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาแบบหักหลังเราไม่ได้ผิดเราไม่มีอะไรผิดเลยนะสมมตินะเราก็ซื่อสัตย์ต่อเขาหรือดีกับเขาทุกอย่างแต่ว่ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วอันนี้คือบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปหลังจากเกิดปัญหานั้นเรามีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกก็คือเศร้าเสียใจจมอยู่กับความคิดเชิงลบนานๆนะผมไม่ได้บอกห้ามเศร้าไม่ต้องห้ามเสียใจห้ามผิดหวังห้ามโกรธนะผมว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้มันต้องเศร้าเสียใจผิดหวังโกรธอยู่แล้วตามปกติเลยเพราะนั้นอย่าไปรู้สึกตัวเองแย่นะที่โกรธผิดหวังอะไรเงี้ยแต่อย่าไปจมอยู่กับมันนานให้เราเรียนรู้ว่าเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกที่จะตีความหมายใหม่อย่างเมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดเลยจริงๆในตอนนี้ทั้งตอนเลยเนี่ยมีวิธีการตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ว่ามันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เหมือนกันมันเป็นบทเรียนนะให้เราเรียนรู้จักเขาคุ้มเนาะพอเราได้เรียนรู้จากเขาแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นให้เราตีความหมายว่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาของเราด้วยนะครับคำว่าให้อภัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นการสนับสนุนการทำพฤติกรรมแย่ๆของเขานะเช่นเขาหักหลังเราเพื่อนเราสนิทมากแต่หักหลังเราไปเอาเราไปพูดจาไม่ดีเราให้อภัยเขาไม่ได้แปลว่าอ๋อการทำแบบนี้ดีมากไม่ใช่แต่เป็นการที่จะไม่ยอมให้เขาทำร้ายเราตลอดไปเขาทำร้ายเราครั้งนี้ครั้งเดียวจบให้อภัยคือเราปล่อยวางนะครับพอปล่อยวางแล้วจิตใจเราจะสงบจิตใจเราจะมีความสุขมันคือจะให้อภัยไม่ให้อภัยตัวคนทำเขาไม่รู้เรื่องหรอกฮะพอให้อภัยเราไม่จำเป็นต้องเดินไปหน้าต่อหน้าเขาบอกผมให้อภัยคุณไม่จำเป็นเลยนะคุณแค่ปล่อยวางกับความรู้สึกเชิงลบที่มันจะมาเกาะกินหัวใจคุณเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายอมให้เขาเอาพฤติกรรมแย่ๆแล้วก็มาทำร้ายเราตลอดเวลานะครับเพราะว่าทำแบบนั้นมีแต่ตัวเราที่จะแย่นะในหนังสือเขียนบทคำหนึ่งประโยคนึงที่ผมชอบก็บอกว่าข้างหลังหรือฝั่งตรงข้ามของความรู้สึกแย่ๆเนี่ยก็คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นที่คุณรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันทำให้คุณเกิดปัญญาขึ้นนะอ่ะมาถึงข้อที่6ครับเขาบอกว่าคนที่ผ่านอุปสรรคผ่านความรู้สึกแย่ๆผ่านความล้มเหลวผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะเนี่ยมักจะนะเขาใช้คำว่ามักจะเป็นคนที่จะฉลาดขึ้นเป็นคนที่จะมีจิตใจที่ดีขึ้นแล้วจะเป็นคนที่มีความสุขในภาพรวมมากขึ้นด้วยซ้ำก็จริงนะเพราะว่าเราผ่านเรื่องแย่ๆมาหมดแล้วอะทำไมเราถึงฉลาดขึ้นเพราะคนจะหลอกเราแบบนี้ไม่ได้ล่ะเรายอมให้เขาหลอกครั้งเดียวคนคนนี้มาหลอกเราว่าเขาดีกับเราเนี่ยต่อไปเราจะเป็นคนที่เราแวดระวังขึ้นเราจะไม่เชื่อทุกคำที่เขาพูดเนาะเราจะเป็นคนที่ใจดีขึ้นเพราะว่าเราจะรู้ว่าการถูกหลอกมันเจ็บปวดยังไงเราจะไม่เป็นคนที่ชอบไปหลอกคนอื่นเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้มันทำให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะเราเคยเจ็บปวดมาแล้วเนาะใครที่ไม่เคยโดนหลอกเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นไรหลอกเขาก็ได้อะไรเงี้ยมันคนโดนหลอกมักจะไม่ทำแล้วสุดท้ายเราจะเป็นคนที่ทั้งฉลาดขึ้นทั้งใจดีขึ้นเราจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเนาะเราจะเลือกอยู่ในสถานการณ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ท่ามกลางคนดีๆมากขึ้นข้อที่7นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมชอบพูดกับตัวเองเวลาผิดหวังนะผมก็เลยบอกว่าความผิดหวังเนี้ยกำลังจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอสมมติว่าคู่กันเนี่ยแล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เหมาะกับเราแล้วเขา ความสัมพันธ์มันเบรกดาวน์ไปเอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นความผิดของใครไม่ต้องไปนั่งหาหรอกว่าใครผิดใครถูกเนาะอาจจะผิดทั้งคู่อาจจะถูกทั้งคู่ก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ยั่งยืนเนี่ยผมมักจะบอกหรือกึ่งให้กำลังใจเสมอว่าแปลว่าคุณกำลังจะไปเจอคนที่เหมาะกับคุณมากกว่าครับคนคนนี้ที่มันเลิกกันเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่เหมาะพอสำหรับคุณไม่ว่าไม่ว่าใครผิดใครถูกหรือใครดีไม่ดีนะแต่ว่าคุณจะเจอคนที่คุณดีเซิร์ฟมันเหมาะสมกับคุณมากกว่ามากกว่านี้นะครับไปเรื่องอื่นนอกจากเรื่องแฟนหรือว่าความสัมพันธ์ก็ได้เรื่องที่ทำงานก็ได้ใครไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับเนี่ยให้บอกกับตัวเองครับไม่ใช่ว่าคุณไม่มีคุณค่าครับคุณยังหาที่ทำงานที่เหมาะกับคุณไม่เจอที่เขาคู่ควรกับคุณไม่เจอแต่เดี๋ยวมันจะเจอการที่บริษัทนี้เขาปฏิเสธนะถูกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ใช่บริษัทที่เหมาะกับคุณแบบนั้นมองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แปลว่าโอ้ฉันมันห่วยฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องไม่ใช่เลยบริษัทนี้ไม่คู่ควรกับคุณเอางี้ดีกว่าถ้าพูดแบบคำแบบตรงๆเดี๋ยวจะเจอบริษัทที่คู่ควรกับคุณเองนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะวันนี้ยังไม่เจอแต่ว่าไม่ต้องท้อใจนะเจออยู่แล้วนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเจอความยากลำบากความผิดหวังความเศร้าความโกรธให้ใช้คำพูดนี้ครับขอบคุณสำหรับประสบการณ์ครับอย่างน้อยๆสิ่งที่คุณได้มาแล้วไม่มีใครจะแย่งสิ่งนี้ไปจากคุณได้คือประสบการณ์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่อยากได้นะการโดนทิ้งไม่ใช่ประสบการณ์ที่เราเสาะหาถูกไหมการโดนเพื่อนหักหลังไม่ใช่ประสบการณ์ที่เราเสาะหาแต่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าขอบคุณสำหรับประสบการณ์นี้ก็เป็นบทความนึงที่สอนให้เรามีมุมมองนะถึงแม้ว่าจะผ่านกำลังผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ๆช่วงเวลาที่เราไม่อยากเจอนะครับไม่ว่าเป็นความผิดหวังเรื่องไหนก็ตามนะผมขอสั้นๆว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะไม่ว่าท่านกำลังเจอเรื่องไหนก็ตามนะครับลองเอาแนวคิดนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับข้อไหนใช้ได้ดีก็ใช้ต่อข้อไหนที่คิดว่าใช้แล้วไม่เวิร์กไม่เห็นดีเลยอาจารย์ก็ข้ามมันไปนะครับหรือไม่ได้สักข้อนึงก็ลองสอหาจากหนังสือเล่มอื่นก็ได้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดทุกคนต้องทำตามเท่านั้นนะผมแค่อ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอามาย่อยแล้วก็เพิ่มความรู้สึกหรือว่าเพิ่มประสบการณ์เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปในเรื่องที่เล่านะครับจริงๆเกือบหนังสือเกือบทุกเล่มที่ผมอ่านจะไม่ใช่การสรุปย่อแต่ว่าจะเป็นการเล่าจุดที่ผมประทับใจจุดที่ผมชอบแล้วก็มาขยายความแล้วก็ยกตัวอย่างต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ฟังนะครับในมุมของผมเองด้วยนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์สกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบปปง.ไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้าโดยรวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายทำแผนสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนหากระบุเจ้าของบัญชีม้าได้จะระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดทุกบัญชีของทุกธนาคารและขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่เด็ดขาดและระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกสแกมเมอร์หลอกลวงให้เด็กและเยาวชนเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและอีมันนี่ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องของเงินคืนผ่านระบบปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้โดยมีปปง.เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ DEสำนักงานตำรวจธนาคารแห่งประเทศไทยก.ล.ต.และสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอลโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงรุกเร่งด่วนภายใน90วันให้แล้วเสร็จภายในกันยายน2569การยกระดับมาตรฐานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วทั้งนี้หากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นทันทีทุกธนาคารจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กำไรกำไร
1: กลับมาแล้วครับซื้อขนมมาฝากพี่พจน์กับใจดีด้วยคุณป้าที่ขายขนมบ่นให้ฟังว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้กำไรเลย
2: ขายของไม่ดีเกี่ยวอะไรกับได้กำไรมาใส่ด้วย
3: ดีใจถูกใจดีล้อเขาให้แล้วไงเวลาดีใจพูดว่ากำไรต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเพราะกำไรคำนี้หมายถึงเงินที่เป็นรายได้จากการค้าขายสะกดด้วยรอเรือว่ากำไรแต่กำไรที่ใจดีพูดล้อเป็นกำไรซึ่งเขียนด้วยลอลิงหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้าที่พวกผู้หญิงชอบนิยมใส่กันจ้ะ
2: คำในภาษาไทยเวลาพูดต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะดีใจ
3: ใช่จ้ะเวลาพูดคำที่มีรอเรือหรือลอลิงเด็กๆต้องออกเสียงรอเรือกับลอลิงให้ชัดอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องพูดภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่175

คุณจะปีนขึ้นไปตรงหินก้อนนั้นเหรอทุกคนอุทานเป็นเสียงเดียวกันมันก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่ครับแต่ทางมันสูงชันน่ากลัวอันตรายที่สุดนะคุณคิดกับสแตนลีย์ร้องออกมามันก็ต้องเสี่ยงนะครับในการที่ผมจะปีนขึ้นไปสำรวจที่ก้อนหินกับการที่บุญคำและจันเดินล่อเข้าไปในช่องทางนี่มันก็เสี่ยงพอๆกันแต่ถ้าไม่เสี่ยงเราก็ไม่มีทางจะผ่านช่องทางนี้ได้หรอกครับเอาละครับเวลาไม่คอยท่าแล้วเราต้องลงมือเดี๋ยวนี้ละว่าแล้วระพินไพรวันก็ขยับตัวพยักหน้ากับคนของเขาทั้งสองฉับพลันนั่นเองสแตนลีย์ก็เข้ามาขวางหน้าไว้พูดเสียงหนักๆเดี๋ยวก่อนคุณไม่เพียงสกัดด้วยคำพูดเท่านั้นหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ยังจับแขนเขาไว้แน่นจ้องหน้าเขม็งทำให้ระพินต้องชะงักนี่คุณขณะนี้พวกผม5คนอยู่ที่นี่ด้วยนะเรียกว่าเข้ามาร่วมอยู่ในเหตุการณ์และมองเห็นกันอยู่ซึ่งหน้าทีเดียวขณะที่คุณกับคนของคุณอีก2คนลงมือปฏิบัติการอย่างที่บอกตะกี้นี้มันเป็นการยุติธรรมนั่นเหรอที่จะให้เราทั้ง5คนนี่งอมืองอเท้านั่งรอคอยดูอยู่อย่างเดียวอ่ะจริงด้วยระพินมันไม่ยุติธรรมเลยนะคุณอย่างน้อยมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณน่ะคิดเสือมาเสียงหนักๆจริงจังอีกคนนึงอ่ะแล้วพวกคุณคิดว่าควรจะเอายังไงล่ะครับเขาถามมาง่ายๆคุณก็ควรจะให้เกียรติเราในการร่วมเสี่ยงร่วมทำงานเคียงคู่ไปกับพวกคุณด้วยนี่ขอบอกซะก่อนเลยนะคุณไม่ต้องอธิบายเหตุผลในด้านเพื่อความปลอดภัยของพวกเราหรอกคุณบุญคำแล้วก็จันทำยังไงเราก็จะขอร่วมมือกับคุณด้วยพร้อมๆกันพวกคุณ3คนพวกผมที่ยืนอยู่นี่5คนรวมเป็น8คนทำไมล่ะทำไมเราไม่รวมกำลังกันทั้งหมดแล้วแยกหน้าที่ออกเป็น2ฝ่ายจำนวนเท่าๆกันคือฝ่ายที่จะไปประจันหน้ากับไอ้มหาวายร้ายบนหน้าผานั่นสัก4คนผมมีเหตุผลนะเหตุผลว่าในฝ่ายที่จะไปประจันหน้ากับมันบนหน้าผานี่ถ้า4คนก็แปลว่าปืน4กระบอกสายตา8คู่ช่วยกันดูซึ่งมันก็จะดีกว่าคุณเพียงคนเดียวแน่ๆแล้วฝ่ายที่จะเดินล่อข้างหน้านี่ก็เหมือนกันแค่จันกับบุญคำ2คนน่ะมันก็อาจจะน้อยไปดูแล้วอาจจะไม่ทำให้มันลงมือถล่มหินภูเขาลงมาใส่ได้แต่ถ้าเป็น4คนก็มีเหตุผลที่มันน่าจะตัดสินใจเล่นงานตามแผนล่อได้ดีกว่านะระพินไพรวันอัดก้นบุหรี่ที่เหลือสั้นนิดเดียวจนแก้มตอบมองละไปตามใบหน้าของนายจ้างของเขาทั้งหมดที่ยืนรายล้อมอยู่ไปทีละคนเหมือนจะอ่านใจคิดไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้าลงนิดนึงเชิงสนับสนุนคำพูดของสแตนลีย์เชิดวุฒิจรดนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเป็นวงกลมแล้วชูให้เขาดูแทนความหมายตกลงคริสติน่างั้นเงียบขรึมอยู่ในอาการเดิมแต่ดวงตาประกาศชัดว่าหล่อนจะไม่ยอมให้เขาทักท้วงเลยส่วนเบนพูดสั้นๆออกมาว่าอาจารย์พูดถูกแล้วระพินคุณขัดขวางสกัดกั้นพวกเราไม่ได้หรอกครับผมทราบมานานแล้วล่ะว่าทุกท่านเป็นเจ้านายของผมและเดินทางมาในครั้งนี้ก็ล้วนแต่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวและก็พร้อมที่จะเผชิญอันตรายได้ทุกอย่างเขาพูดเสียงต่ำลึกแต่ผมเห็นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะมันยังไม่จำเป็นที่พวกคุณจะต้องมาเสี่ยงเพราะการเสี่ยงในหนทางข้างหน้านะมันยังมีอีกมากนักทำไมจึงไม่เก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นจริงๆชนิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยต้องขอสมัครเข้ามาร่วมเสี่ยงกับผมในครั้งนี้ด้วยรอไว้ในโอกาสหน้าไม่ดีกว่าหรือคุณนี่ระพินจะโอกาสหน้าหรือโอกาสนี้มันก็เหมือนกันเลยขอให้คุณเข้าใจไว้เสียด้วยนะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงความเก่งกาจเห่าหาให้คุณเห็นเพื่ออะไรหรอกแต่เราพิจารณาเห็นแล้วว่าไอ้8คนมันทำงานย่อมดีกว่า3คนนี่ขอให้ผมย้ำอีกครั้งโปรดให้โอกาสเราได้ร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณบ้างและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับใครในจำนวนของพวกคุณขออย่าได้โทษว่าเป็นความผิดของผมนะครับเพราะนี่นะมันไม่ใช่ข้อเสนอของผม
นี่ระพินคุณรู้สึกตัวบ้างไหมไอ้คำพูดของคุณประโยคนี้มันดูหมิ่นน้ำใจพวกเราทั้งห้าคนนะผู้พูดคือคริสติน่าสตาลีกำแขนเขาที่ยังจับอยู่นั้นบีบหนักหน่วงรับรองยังแมนในการร่วมงานกับคุณด้วยในครั้งนี้ถ้าพวกเราคนใดพลาดพลั้งแม้แต่ว่าจะถึงกับชีวิตไปจะไม่มีใครโทษคุณเลยเอาเป็นว่าสบายใจได้ถ้างั้นก็โอเคครับเราตกลงกันได้ในหลักการทีนี้ผมต้องการรายละเอียดละสุภาพบุรุษไพรพูดง่ายๆขณะที่พยักหน้าลงดีดบุหรี่ที่เหลือก้นไม่ถึงหนึ่งนิ้วกระเด็นไปกระทบโขดหินแตกเป็นลูกไฟไอ้ตามแผนเดิมเลยนะผมจะไต่ขึ้นไปค้นหาคุมเชิงหรือเผชิญหน้ากับศัตรูของเราบนยอดหินนนลำพังคนเดียวส่วนบุญคำและจันก็จะทำหน้าที่เดินล่อเข้าไปในช่องทางนี้สองคนคราวนี้พวกคุณห้าคนขอร่วมด้วยก็ขอทราบหน่อยว่าใครจะเลือกไปกับใครฝ่ายไหนแต่ตัวเลขนะมันออกมาแน่ๆแล้วล่ะคืออีกสามคนจะต้องไต่ขึ้นไปกับผมอีกสองคนก็ไปกับบุญคำกับจันจึงจะแบ่งได้จำนวนเท่าๆกันคือฝ่ายละสี่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะไปกับผมหรือไปกับบุญคำมันก็เสี่ยงอันตรายเกือบจะเท่าๆกันคือถ้าไปกับผมก็เห็นอยู่แล้วว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนหน้าผานี่และถ้าหินมันเกิดพังทลายลงเมื่อไหร่ก็อาจมีสิทธิ์หล่นร่วงลงมาถ้าไม่หลบยึดที่กำบังให้ดีส่วนอีกสองคนที่ไปกับฝ่ายบุญคำจะเผชิญอันตรายในขณะที่ภูผาถล่มหินร่วงพลูทับลงมาถ้าหลบเข้าไปบังอยู่ในโพรงแล้วแต่บังเอิญโพรงมันอับตันไม่มีทางทะลุออกได้ก็แปลว่าถูกฝังทั้งเป็นอย่างทารุณที่สุดเพราะฉะนั้นห้าคนพวกคุณก็เลือกกันเองว่าใครจะไปกับผมใครจะไปกับบุญคำอัตรา3ต่อ2ครับอย่างที่บอกไว้แล้วคราวนี้ฝ่ายนายจ้างของเขามองหน้ากันเองใครจะเลือกยังไงก็ตามเถอะนะครับแต่สำหรับฉันขอเป็นฝ่ายเดินล่อไปกับบุญคำกับจันเองคริสติน่ากล่าวขึ้นโดยระพินไม่คาดฝันทำให้เขาต้องมองหน้าในลักษณะงงงันกึ่งตะลึงอย่าว่าแต่เขาเลยแม้ทุกคนก็ตระหนักได้ดีว่าฝ่ายที่จะทำหน้าที่เดินล่อไปในเส้นทางมหาภัยที่รออยู่เบื้องหน้านั้นเสี่ยงกับชีวิตยิ่งกว่าที่จะติดตามเขาขึ้นไปชนิด2ต่อ1ทีเดียวคริสติน่ามีอะไรในใจซะแล้วนี่หล่อนอยากจะฆ่าตัวตายแล้วมั้งแต่ระพินไพรวันก็ไม่กล้าพูดหรือทักท้วงใดๆทั้งสิ้นและคำพูดเช่นนั้นของแม่นักเคมีฟิสิกส์ผมทองสาวสวยผู้มีประวัติเบื้องหลังการเป็นมาอย่างร้ายกาจก็ทำให้สตาลีคีตเชิดบุตรและอิซาเบลอึกๆอักๆกันไปหมดงั้นเอานี้ดีกว่าเพื่อความถูกต้องยุติธรรมที่สุดเอาเป็นว่าพวกคุณทั้งห้าคนน่ะจับไม้สั้นไม้ยาวกันสำหรับผมจันและก็บุญคำไม่เกี่ยวกับกรณีนี้เพราะถึงยังไงก็จะต้องไปอยู่แล้วพวกคุณทั้งห้าคนต่างหากละที่จะเลือกว่าใครบ้างจะไปกับผมใครบ้างจะไปกับฝ่ายบุญคำตกลงไหมตกลงเกือบทุกคนยกเว้นคริสติน่าคนเดียวตอบมาเป็นเสียงเดียวกันหมดระหว่างระพินหมุนตัวไปหากิ่งไม้แห้งเล็กๆและจัดการหักแบ่งส่วนอยู่คริสติน่าก็หัวเราะเบาๆบอกมาว่านี่ถ้าจะให้จับก็ให้จับแค่เฉพาะ4คนเท่านั้นนะคุณไพวันสำหรับฉันน่ะแสดงเจตจำนงอาสาสมัครหรือเลือกเอาไว้แล้วไม่ได้คริสมันไม่ยุติธรรมถึงจะต้องจับไม้เสี่ยงทายกับพวกเราทุกคนด้วยผู้ที่ขัดขึ้นมาคือหัวหน้าคณะและก็ถูกย้ำยืนยันมาโดยคณะพักอีก4คนโดยไม่มีใครยอมให้คริสติน่าเลือกเอาเองตามใจปรารถนาหล่อนจึงยิ้มที่มุมปากยักไหลแล้วไม่กล่าวอะไรอีกอึดใจเดียว
จอมพรานก็หันกลับมายังทุกคนที่ยืนแวดล้อมอยู่ในมือของเขามีไม้โผล่ออกมา5อันระดับที่โผล่ขึ้นมานั้นเสมอกันทั้งหมดเขาประกาศว่านี่คือไม้ทั้ง5อันที่จะให้พวกคุณจับเลือกเสียงทายเอาเองนะครับขอเรียนให้ทราบว่ามีไม้ยาวเท่าๆกันอยู่3อันและไม้สั้นเท่าๆกันอยู่2อันใครจับได้ไม้ยาวคือพวกที่จะขึ้นไปกับผมส่วนไม้สั้นก็ไปกับบุญคำและจันเราจะใช้ระบบจูเนียร์และซีเนียร์ใครอายุน้อยที่สุดมีสิทธิ์เลือกจับก่อนครับดีๆดีมากคุณทำได้ถูกต้องที่สุดแล้ว

่อนพูดอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมารยากระตุกขึ้นมาอันหนึ่งทันทีแล้วยกขึ้นดูปรากฏว่ามันยาวขนาด3นิ้วเจ้าตัวคนจับมองแล้วก็ยังไม่เข้าใจนักเพราะไม่รู้ว่าเขาหักไม้ทั้งยาวและสั้นไว้ในขนาดไหนแต่ก็หุบปากไม่ถามอะไรทั้งสิ้นรอดูผลสุดท้ายที่จะออกมาเมื่อเบลจับเป็นคนแรกแล้วทุกคนก็ยืนนิ่งกันไปหมดไม่มีใครเคลื่อนเข้ามาจนกระทั่งสแตนลีย์ร้องออกมาว่าเอาคนต่อไปเร็วคิดนั่นโดยความรู้สึกของเขาเองประกอบกับความจริงเขาก็เพียงแค่อาวุโสรองลงไปกว่าสแตนลีย์เท่านั้นจึงเฉยอยู่เหลือเพียงเฉพาะคริสติน่ากับเชิดวุฒิสองคนที่มองหน้าเชิงเกียงกันอยู่อ้าวคริสทำไมคุณไม่จับอ่ะนายทหารหนุ่มพยักหน้าร้องบอกมาหล่อนแค่นยิ้มหมิ่นหมิ่นไอ้หนูนั่นดูเหมือนเป็นคำที่ประมาทกันซึ่งหน้านี่คุณคิดว่าคุณอายุมากกว่าฉันงั้นเหรอเชิดวุฒิห่อปากทำตาโตร้องออกมาเป็นภาษาไทยอย่างหัวเสียโถยหนูข้าน่ะเกิดมา3รอบแล้ว36ปีโว้ยเหรอหล่อนเลิกคิ้วงามขึ้นนิดนึงนึกว่าอย่างมากสัก28 29ปีซะอีกหน้าเป็นทารกเหลือเกินนี่ความประพฤติก็ไม่ผิดอะไรกับเด็กอมมือเอาละไม่คิดว่าตัวเองจะโตกว่าฉันใจฉันจับก่อนก็ได้ว่าแล้วหล่อนก็เอื้อมมือคว้าที่ก้านหนึ่งโฉบหางตาผ่านใบหน้าระพินแวบพร้อมกับกระตุกขึ้นมาโดยแรงทุกคนเงียบกริบไม้ในมือที่คริสติน่าฉุดขึ้นมานั้นสั้นแค่นิ้วครึ่งเท่านั้นหล่อนผิวปากยาวพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยความหมายที่ไม่มีใครแปลออกยกไม้ก้านนั้นขึ้นแตะกระริมฝีปากแล้วยกมือขึ้นทำอาเมนเงียบเงียบคนต่อไปคือเชิดวุฒิเขาดึงขึ้นมาอย่างง่ายๆอันหนึ่งเหมือนกันมันก็สั้นจู๋เท่าๆกับของคริสติน่านั่นเองคือนิ้วครึ่งเท่านั้นเลขสองอันสำหรับคีตและสแตนลีย์ไม่จำเป็นจะต้องจับอีกแล้วระพินแบมือออกให้ทุกคนเห็นมันเป็นก้านยาว3นิ้วเท่าๆกับที่เบลจับออกไปเป็นอันแรกก็เป็นนั้นว่าเราได้บุคคลแล้วนะครับดร.สแตนลีย์คีตแล้วก็อิซาเบล3คนเป็นฝ่ายที่จะต้องขึ้นไปบนโน้นกับผมส่วนคริสติน่ากับคุณเชิดบุตรก็ไปกับพวกของบุญคำระพินบอกเรียบๆเชิดวุฒิยิ้มจืดๆหันไปมองหน้าคริสติน่ากระซิบว่าจะไต่ขึ้นสวรรค์หรือมุดลงนรกผมไม่แคร์หรอกคริสแล้วก็ดีใจที่เราได้ร่วมทางเดียวกันผมภาวนาไว้แล้วคริสติน่าไม่พูดอะไรเอื้อมมือมาตบไหล่นายทหารหนุ่มไทยหนักๆระพินสั่งให้ทุกคนที่จัดสรรแบ่งหน้าที่กันไว้เตรียมตัวทันทีแล้วเรียกบุญคำกระจันเข้ามาอธิบายให้ทราบว่าในบรรดาฝ่ายนายจ้างจะแยกกันไปทางด้านใดบ้างบุญคำอ้าปากหวอกระพริบตาปริบปริบมองดูที่คริสติน่าอย่างงุนงงแต่ก็ไม่กล้าเอ่ยคำใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นจอมพรานพยักหน้าเรียกคริสติน่ากระเชิดพุทธให้เข้ามายืนตรงหน้าเขาโดยมีบุญคำและจันยืนรวมอยู่ด้วยคุณบุตรและมิสกรูบินครับผมขอซักซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อฝ่ายผมไต่ขึ้นไปถึงหินก้อนสีดำสนิทที่เห็นอยู่นั่นคุณทั้งสองกับบุญคำและจันจึงจะเดินด้วยอาการปกติธรรมดาเข้าไปในช่องทางนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทั้งสองจะต้องทำความเข้าใจก็คือขณะที่เดินเข้าไปเนี่ยพยายามเดินให้ใกล้ชิดบุญคำและจันให้มากที่สุดนะครับและจังหวะใดหรือตำแหน่งใดก็ตามหากได้ยินเสียงหินเริ่มถล่มอย่าแยกห่างจากบุญคำและจันเป็นอันขาดเพราะทั้งสองคนเขารู้ดีว่าช่องหรือโพรงใต้ตีนผาบริเวณไหนมั่งที่จะมีรูถ้ำมุดออกได้ผมสั่งทั้งสองคนนี้ไว้แล้วเขาทั้งสองจะทำหน้าที่ฉุดคุณทั้งสองเข้าไปเอง
ข้าใจไหมครับ

ประโยคหลังเขาย้ำเน้นหนักมองเขม็งอยู่เฉพาะใบหน้าคริสติน่าผู้บัดนี้สูบบุหรี่อย่างใจเย็นเชิดวุฒิรับปากแข็งแรงส่วนคริสติน่าพูดหน้าตาเฉยว่าลักษณะของพวกชั้นสี่คนข้างล่างนี่คงจะเหมือนแย่วิ่งลงรูนะน่าสนุกตื่นเต้นดีไม่ใช่เล่นขอบคุณพระเจ้าที่ฉันจับได้ไม้สั้นสมเจตนาไว้แต่แรกระพินลอบถอนใจคุณกับคุณวุฒินี่มีวิทยุประจำตัวไม่ใช่เหรอหล่อนพยักหน้าแต่เชิดวุฒิรีบบอกไว้ของผมนะตอนนี้ไม่มีนะเพราะให้เกิดไปเมื่อตะกี้นี่แล้วอ่ะถ้างั้นเอางี้ครับพรานใหญ่พูดเร็วปรือส่งวิทยุของเขาไปให้ตาพรานเท่าสมุนขวาอ่ะบุญคำเอาวิทยุของฉันไว้นะส่วนแมมคริสตมีอยู่แล้วเครื่องหนึ่งและคงจะใช้ร่วมกับนายทหารเชิดวุฒิได้สำหรับบุญคำก็ต้องมีสำรองไว้เครื่องหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่ฉันจะเรียกได้ทั้งทางฝ่ายแมมคริสแล้วก็บุญคำแล้วก็อย่าลืมที่สั่งไว้เป็นอันขาดนะถ้าแมมหรือนายทหารเป็นอะไรไปจำไว้ทั้งบุญคำและจันไม่ต้องโผล่ออกมาฉันเห็นหน้าอีกเลยเข้าใจไหมครับนายบุญคำจะพยายามอย่างที่สุดครับ

แตนลีย์คีตและเบลเดินเข้ารวมกลุ่มรพินยืมวิทยุจากหัวหน้าคณะแล้วเรียกลงไปยังเกิดกระเสยซึ่งยังคุมขบวนลูกหาบกับกระเหรี่ยงอพยพห่างไกลพ้นเขตอันตรายลงไปยังเนินข้างล่างทันทีสั่งว่าฟังให้ดีนะเกิดเซยเอาหีบห่อสัมภาระขึ้นเนินเขาสองฝั่งให้สูงกว่าระดับพื้นประมาณอย่างน้อย 5-6 วาแล้วต้อนลูกหาบกับกระเหรี่ยงอพยพน่ะขึ้นเนินให้หมดอย่าให้ใครอยู่บนกลางทางด่านเป็นอันขาดนะอีกสักครู่หินบนหน้าผาข้างบนนี่อาจจะถล่มแล้วบางส่วนก็อาจจะกลิ้งสวนลงไปตรงบริเวณที่พักกันอยู่ในขณะนี้อย่าให้ใครถูกหินกลิ้งทับได้ให้ทุกคนสงบรออยู่ที่เดิมเพื่อรอฟังคำสั่งจากฉันและถ้ายังไม่มีคำสั่งก็อย่าเพิ่งเคลื่อนเข้ามาได้ยินข้อความโดยตลอดและเข้าใจที่สั่งใช่ไหมได้ยินครับเข้าใจแล้วครับนายไม่ต้องห่วงทางนี้ครับเสียงเกิดตะโกนลั่นออกมาจากสปีกเกอร์จิ๋วในมือของเขาเอาล่ะตอนนี้ก็เลิกติดต่อกันก่อนนะแล้วก็อย่าไปยุ่งอะไรกับเครื่องวิทยุเนี่ยนะเปิดไว้อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วกันจบคำสั่งครั้งสุดท้ายเขาก็ส่งวิทยุคืนให้หัวหน้าคณะพยักหน้าเป็นความหมายว่าให้ลงมือปฏิบัติการได้โดยแยกออกเป็นสองฝ่ายสแตนลีย์คีตอิซาเบลเข้ามาจับมือกระเชิดบุตรกับคริสติน่าเป็นเชิงลากันชั่วคราวพร้อมทั้งบอกกู๊ดลักแล้วทั้งสามคนภายใต้การนำของด็อกเตอร์สแตนลีย์ก็เริ่มไต่หินปีนป่ายขึ้นไปตามแนวทางที่ระพินชี้บอกล่วงหน้าเรียงลำดับกันขึ้นไปทันทีอย่างไม่ยอมเสียเวลาหรือระพินเป็นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเชิดวุฒและคริสติน่าเขาส่งมือไปให้นายทหารรุ่นน้องก่อนโชคดีนะครับคุณวุฒแล้วก็พบกันใหม่ภาวนาคาถาหลวงพ่อทวดไว้ทุกขณะแล้วก็อาศัยความไวให้มากที่สุดบุญคำริจันทร์ผลุบเข้าไปในซอกถ้ำไหนคุณลากคริสเข้าไปในช่องนั้นให้ได้ด้วยอย่าแยกไปช่องอื่นแม้จะมีอยู่หลายๆช่องก็ตามครับโชคดีครับพี่ชายเชิดวุฒเขย่ามือเขาโดยแรงก่อนปล่อยคนสุดท้ายระพินหันไปทางคริสติน่าผู้ยืนสงบนิ่งลำแสงสุดท้ายของตะวันชิงพลบสาดจับผิวหน้าแดงดูเหมือนย้อมด้วยเลือดคริสผมเชื่อฝีมือคุณนะเชื่อซิยิ่งกว่าทุกคนในคณะขอให้พระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองคุณเขากระซิบเบาที่สุดส่งมือให้คริสไม่จับมือกับเขาแต่ก้านไม้อันสั้นที่หล่อนดึงขึ้นมาได้และยังถือติดมืออยู่บรรจงวางลงบนแขนเขานี่คืออนาคตของฉันมันหดสั้นเท่าๆกับไม้ที่ฉันดึงออกมาจากมือคุณนี่แหละ Farewell ระพินหล่อนกระซิบตอบระพินไพรวันยืนตัวชาดิกรู้สึกเหมือนหัวใจหล่นวูบไปที่เท้าแต่ฝืนหัวเราะเบาๆสั่นศีรษะไม่หรอกคุณยัง Farewell กับผมไม่ได้หรอกคริสเพราะเรายังต้องพบกันอีกแน่นอนคำที่คุณควรพูดก็คือ goodbye good luck see you later หรือมิฉะนั้นก็ till we meet again กล่าวจบเขาก็ถอยหลังชิดเท้าตรงยกมือขึ้นแตะปีกหมวกทำความเคารพแบบวันทยาหัดแล้วหมุนตัวกลับไต่โขดหินเดี๋ยวตามหลังพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนแล้วทันที

72ชุดที่แยกไต่ขึ้นหน้าผาไต่คืบหน้ากันขึ้นไปแล้วโดยมีพรานใหญ่ไต่ตามหลังเป็นคนล่าสุดโดยใช้ทิศทางของแนวผาชันชิดกับตำแหน่งปากทางช่องเขามากที่สุดสแตนลีย์นำขึ้นไปก่อนโดยติดหลังแยกกันออกไปคนละมุมแต่ไม่ห่างกันเกินไปนักจากอิซาเบลและคิดมองดูในขณะนี้เป็นรูปจุดเพราะฉะนั้นจากหัวแถวนำและอีกสองคนที่ขนาบเป็นฐานในแนวที่ต่ำลงมาระพินนั้นภายหลังจากพละแยกกลุ่มข้างล่างเขาได้รับวิทยุสำรองจากหัวหน้าคณะอีกเครื่องหนึ่งประจำตัวไต่สะกดไล่หลังไปทางด้านอิซาเบลซึ่งมองเห็นว่าหล่อนคล่องตัวน้อยกว่าอีกสองชายทั้งสี่กลุ่มค่อยๆปีนป่ายเหนียวดึงกายสูงขึ้นไปตามช่อชันของกลุ่มหินงอกเหล่านั้นอย่างเงียบกริบโดยหาลู่ทางที่จะนำตัวขึ้นไปได้อย่างสะดวกที่สุดเลาะลัดหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถจะโหนนำตัวขึ้นได้โดยเลือกเอาหนทางที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปนักการติดต่อส่งความขณะนี้ใช้สัญญาณมือซึ่งระพินจะโบกเตือนให้สามคนที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนและเหลียวกลับมาดูเขาทางด้านล่างโดยชี้กำหนดเส้นทางให้ว่าควรจะปีนป่ายโหนกายขึ้นไปทางช่องใดเบื้องล่างปากทางช่องเขาเชิดบุตรคริสติน่าบุญคำและจันอีกสี่คนอันเป็นฝ่ายที่จะเดินล่อเข้าไปในช่องทางบีบขนาบตามที่นัดแนะกันไว้แล้วบัดนี้ยังยืนจับกลุ่มกันอยู่ที่เดิมแงนมองดูคนทั้งสี่ที่กำลังไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับเหล่านั้นเพื่อรอเวลานัดตำแหน่งก้อนหินสีดำสนิทแผกไปกว่าก้อนหินทุกก้อนอันงอกพราวระเกะระกะอยู่บนหน้าผาซึ่งระพินชี้บอกไว้นั้นจะเป็นระยะครึ่งทางก่อนที่จะขึ้นไปสู่เป้าหมายสำคัญอันเป็นหินมหึมาคอดกิ่วหน้าหวาดเสียวก้อนนั้นทั้งเชิดบุตรและคริสติน่าเข้าใจคำสั่งของระพินดีว่าเหตุใดเขาจึงกำหนดให้พวกเขาขึ้นไปถึงตำแหน่งกลางนั้นเสียก่อนเนื่องจากการปีนป่ายเต็มไปด้วยความลำบากยากเย็นยิ่งและจะเสียเวลาช้ากว่าการที่ฝ่ายเดินล่อจะเดินเข้าไปในเส้นทางมรณะหากให้ฝ่ายเดินล่อล่วงหน้าเข้าไปก่อนหรือเริ่มต้นพร้อมกันระหว่างฝ่ายหนึ่งปีนหน้าผาขึ้นไปคุมเชิงหรือเผชิญหน้ากับอันตรายเบื้องบนกับอีกฝ่ายหนึ่งเดินอยู่เบื้องล่างฝ่ายที่เดินก็ย่อมจะเข้าถึงจุดอันตรายก่อนที่ฝ่ายบนจะช่วยคุมสถานการณ์ได้ทันเพราะยังอยู่ในระยะเตี้ยเกินกว่าที่จะเห็นทัศนียภาพอันควรแก่การสงสัยว่ามีอะไรแอบกำบังอยู่ตรงหินคอดกิ่วนั้นได้เชิดบุตรละสายตาจากพวกที่กำลังไต่ขึ้นไปด้านบนเหลือไปทางคริสติน่าซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเขาเห็นหล่อนเปิดกระติกน้ำออกมาช้าๆยกขึ้นกรอกใส่ปากจิบพอสายตาสบกับเขาหล่อนก็ยื่นกระติกนั้นมาให้ครั้งแรกเชิดบุตรจะสั่นหน้าปฏิเสธแต่แล้วก็เอื้อมมือไปรับก็ดีเหมือนกันมันอาจจะเป็นจิบสุดท้ายของเราทั้งสองคนที่ดื่มน้ำจากกระติกเดียวกันเขาบอกยิ้มยิ้มแล้วกรอกน้ำใส่ปากอึกหนึ่งตาจับอยู่ที่ใบหน้างามเยือกเย็นเคร่งขรึมนั้นนิ่งคริสติน่าไม่พูดอะไรเมื่อเขาส่งคืนให้หล่อนก็ปิดฝาหย่อนลงไปในเป้หลังยกมือทั้งสองเท้าเอวแงนมองขึ้นไปอีกครั้งตะวันยังไม่สิ้นแสงแต่ก็รำไรลงเต็มทีแล้วคริสเชิดบุตรกระซิบเรียกอีกครั้งเมื่อเห็นหล่อนยังนิ่งเฉยชนิดอ่านอะไรไม่ออกเลยจากข้าวหน้าท่าทีอันแลดูสงบนั้นอื้อนี่คุณนึกยังไงถึงได้ตัดสินใจเลือกเป็นฝ่ายเดินล่อเข้าไปในช่องเนี่ยก็ฉันจับได้ไม้สั้นไม่ใช่เหรอหล่อนตอบโดยยังไม่เปลี่ยนสายตาไปจากการจับมองพวกที่กำลังไต่เลาะลัดขึ้นไปด้านบนซึ่งบัดนี้ระพินไล่ขึ้นไปจนทันเบลแล้วก็นั่นนะมันทีหลังแต่คุณแสดงความจำนงสมัครก่อนนี่
บางทีมันอาจจะเป็นเพราะฉันขี้เกียจจะไต่ขึ้นไปบนหน้าผามันหมิ่นเมยากลำบากนั่นก็ได้เลือกเดินข้างล่างสะดวกสบายกว่ามากนะนี่คุณตอบผมไม่ตรงกับความรู้สึกภายในแท้จริงคุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าการเดินล่อเข้าไปในเส้นทางนี้นะมันเสี่ยงต่อการถูกหินบดทับหรือมิฉะนั้นก็ฝังทั้งเป็นมากกว่าการไต่ขึ้นไปบนหน้าผานั่นชนิดครึ่งต่อครึ่งอะไรเป็นข้อสงสัยของคุณอ่ะมันก็ไอเสียงพอๆกันนั่นแหละบูธเสียงของคริสติน่าปกติราบเรียบอยู่เช่นนั้นคุณเป็นคนลึกลับที่สุดนะคริสเหรอนี่รู้ไหมขณะที่มีการจับไม้เสียงทายกันว่าใครจะแยกไปทางไหนนะผมภาวนาไว้ยังไงไม่รู้ผมก็ขอให้ตัวผมเองคุณแล้วก็เบลจับได้ไม้ยาวซึ่งเป็น3คนที่จะไต่ขึ้นไปกับระพินส่วนดร.สแตนลีย์กับคีธผมภาวนาให้เดินล่อเข้าไปในช่องทางนี้กับพวกบุญคำแต่มันตลปัดสิ้นดีผมกับคุณ2คนพาจับได้ไม้สั้น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่178

เมื่อรู้แน่ว่าเบลปลอดภัยไม่มีอะไรสาหัสทุพพลภาพพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะนี้แน่นอนแล้วระพินก็ไต่ทางลงไปยังจุดหมายที่หล่อนชี้บอกทันทีแม่มสาวผมแดงซึ่งบัดนี้เสื้อกางเกงขาดกระรุ่งกระริ่งและมอมไปทั้งตัวราวกับไปนอนคลุกฝุ่นที่ไหนมาก็ไต่ตามเขาลงไปติดๆอีกประมาณหนึ่งช่วงตัวที่ระพินไต่ลงไปจนถึงตำแหน่งหินก้อนนั้นเข้าใจหายเมื่อได้ยินเสียงครางเบาๆเบนก็รวดเร็วฉับไวขึ้นมาจากอาการกระปรกกระเปรี้ยย่อนตัวลงอีกทางหนึ่งร้องเรียกนามของคีตติดๆกันแล้วทั้งสองก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยที่ได้ยินเสียงสบถด่าสาบแช่งอู้อี้ดังออกมาจากใต้ก้อนหินที่มาติดค้างเป็นหลังคาบังอยู่ฟังไม่ได้สักพรานใหญ่ทิ้งย่อลงมาตรงบริเวณนั้นไล่ๆกับเบลที่ลงอีกด้านแล้วทั้งสองก็อุทานออกมาพร้อมๆกันคิดร่างของนายพันเอกแห่ง US Army คลานงุ่มงามงุ่มงามออกมาจากซอกใต้โขดหินและโผล่ออกมาทางด้านที่ระพินกำลังสุดกายมองลอดช่องเข้าไปดูนายนั่นคงสะบดดาฟังไม่ได้สับอยู่เช่นนั้นสายหัวอยู่งอกแงกระพินตะครุบที่ไหล่แล้วประคองช่วยลากอย่างทุลักทุเลออกมาให้นั่งราบอยู่กับพื้นหินบริเวณนั้นพร้อมทั้งร้องถามและตรวจไปตามร่างกายส่วนเบลนั้นก้มลงไปคว้าไรเฟิลของคีตที่ตกอยู่ในซอกนั้นดึงออกมาและไต่ข้ามเข้ามาสมทบเบลหน้าเขาอาบเลือดไปหมดนี่จอมพรานร้องอิสเบลปราดเข้าไปประชิดอีกทางหนึ่งในขณะนี้คีตนั่งพิงหินขาเหยียดยาวอยู่เบนควักผ้าขนหนูนุ่มของตนเองออกมาจากอกเสื้อซับที่เลือดซึ่งไหลอยู่รินอาบหน้าของคีตพร้อมทั้งประคองใบหน้านั้นให้หันตรวจสอบไปมาแล้วบอกด้วยเสียงต่ำเร็วรัวปรือมาว่าหนูแก้มกับหน้าผากแตกคงจะฟาดกับแง่หินน่ะอย่างอื่นไม่เป็นไรหรอกแขนขากระดูกส่วนอื่นไม่หักฉันจะเอาผ้าอัดแผลห้ามเลือดเขาไว้ก่อนคุณวิทยุให้คนของคุณน่ะเอาหีบเวชภัณฑ์ฉุกเฉินขึ้นมาก่อนเร็วเข้าระพินระพินหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งการกับคนของเขาที่มองเห็นว่ากำลังไต่ก้อนหินที่กองพเนินเทินทึกอยู่เบื้องล่างทันทีในขณะที่เบลสารวนอยู่กับบาดแผลบนใบหน้าของคีตซึ่งนายนั่นก็เป็นอีกคนนึงที่อยู่ในภาวะงงเหมือนไก่ตาแตกยังพูดอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักเอาแต่ด่าโคตรพ่อโคตรแม่แต่ก็ไม่ทราบว่าด่าอะไรเกิดเซยคนใดคนหนึ่งก็ได้ไต่หน้าผาขึ้นมาเร็วที่สุดนะเอากระเป๋าหมอขนาดเล็กขึ้นมาด้วยครับนายจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละครับเสียงเกิดตอบขึ้นมาอย่างกระหืดกระหอบเซยบอกพวกลูกหาบทุกคนให้ปลงของทั้งหมดไว้บริเวณนั้นก่อนแล้วบอกเป็นสองพวกพวกหนึ่งเดินค้นหาดูตามก้อนหินที่กองทับอยู่ตามแนวทางนั่นอีกพวกไต่หน้าผาขึ้นมากระจายกันเป็นหน้ากระดานพยายามหานายห้างบ๊อบว่าอยู่ตรงไหนเกิดเอาวิทยุให้เสยไปจะได้พูดกันได้เสียงรับคำจากเกิดดังมาทันทีพวกข้างล่างแบ่งฝ่ายกันแล้วอย่างรวดเร็วฉับไวแข่งกับเวลาที่สุดท่ามกลางแสงโพล่เพลที่ทวีความมืดลงทุกอึดใจที่ผ่านห้าคนของพวกลูกหาบพากันเดินตรวจไปตามถนนหินสายใหม่ที่พูนสูงขึ้นมาอีก5คนพร้อมกระเสยแยกกันเป็นหน้ากระดานแล้วไต่ขึ้นหน้าผาค้นหาดูตามซอกโขดหินที่ยังพอเหลือติดค้างอยู่บ้างโดยตรวจไล่ขึ้นไปเป็นลำดับส่วนเกิดก็สะพายกระเป๋าปฐมพยาบาลใบเล็กกระทัดรัดของหมอเบลไต่เป็นลิงตรงขึ้นมายังกลุ่มของระพินและอิซาเบลที่ช่วยกันประคองคีตอยู่ในขณะนี้ทันทีทุกคนทำงานประสานกันได้ดีที่สุดโดยไม่ต้องสั่งย้ำสั่งการอะไรมากแล้วต่างก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรได้ดีที่สุดเพราะรู้เห็นอยู่กับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในลักษณะไหนคีตยังคงนั่งพิงหินหลับตาอยู่เช่นนั้นหายใจหอบฟืดฟาดแล้วก็ครางอู้ออกมาเมื่อเบลใช้ผ้ากดแน่นลงไปบนบาดแผลที่หน้าผากของเขาอันเป็นตำแหน่งที่เลือดไหลโกรกออกมามากที่สุดใจดีๆไว้คีตเธอไม่เป็นไรมากหรอกหน้าแหกนิดหน่อยเท่านั้น
นายผมทรงลานบินลืมตาขึ้นสูดปากแล้วเสียงห้าวแหบก็ดังชัดออกมาเป็นประโยคแรกว่าเฮ้ both of you still alive พร้อมกันก็พยายามจะปัดมือเบลออกแต่เบลจับไหล่เขาและอัดผ้าไว้แน่นเช่นนั้นบอกซ้ำๆแต่เพียงว่า easy kid easy ระพินบีบที่ไหล่อันกว้างใหญ่แข็งแรงนั้นหนักหน่วงคิดผมกับเบลเรียบร้อยดีคุณน่ะรู้สึกไงมั่งนรกนี่มันโลกทลายนี่หว่าไอ้เสือนั่นร้องคราวนี้เสียงโวยวายตามปกติเดิมของเขาจ้องหน้าทั้งพรานใหญ่และเบลที่ประคองอยู่ชิดตัวเขม็งเหมือนใจแน่ใจว่าไม่ใช่เกิดจากภาพหลอนแล้วแยกเขี้ยวออกมาระพินคุณเห็นไอ้ช้างนรกนั่นไหมมันงัดหินลงมาใส่เราจริงตามที่คุณพูดไว้ทุกอย่างผมจำได้ว่ามีโอกาสเห็นมันแวบเดียวแล้วก็ยิงมันได้นัดเดียวเท่านั้นโลกก็หมุนฟ้าทิ่มลงดินจอมพรานฝืนยิ้มแค้นๆครับสำหรับมันก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันนั่นไงนอนกองไม่กระดิกอยู่ตรงโขดหินก้อนใหญ่นั่นอยู่หมัดเหรอคิดร้องแทบจะลืมความเจ็บปวดในขณะนี้ครับอยู่แล้วครับขอบคุณนรกนายคิดขยับจะลุกขึ้นยืนในทันทีนั้นแต่รพินกับเบลช่วยกันกดไหล่ไว้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวนั่งนิ่งๆก่อนคิดคิดเป่าลมพรวกจากปากกระเดือกน้ำลายแห้งผากลงคอแล้วถามต่อมาว่าแล้วบ๊อบอ่ะบ๊อบอยู่ไหนเขาปลอดภัยดีป่ะทั้งรพินและเบลเงียบไปครู่รอบสบตากันแวะแล้วเบลก็บอกมาเบาๆว่าอย่าเพิ่งไปถามถึงใครขนาดนี้ก่อนเลยคิดจัดการและตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยซะก่อนดีกว่านอกจากบาดแผลที่หน้าแล้วรู้สึกผิดปกติที่ไหนบ้างไหมพันเอกแห่ง US Army เอี้ยวไว้ตัวขยับแขนขาทั้งสองแม้จะเคล็ดยอกยอกไปทั้งตัวก็ตามเบลเอามือกดลึกๆไปที่ทรวงอกหน้าท้องและที่สีข้างของคิดถามไปทุกจุดว่ารู้สึกเจ็บบ้างไหมแต่นายนั่นสั่นหัวหล่อนถอนหายใจออกมาโล่งอกหันไปกระซิบกับระพินที่จับตามองสังเกตอยู่ทุกขณะเช่นกันคิดคงไม่เป็นไรมากหรอกระพินนอกจากบาดแผลกระทบหินที่หน้าเท่านั้นแหละหวังว่ากะโหลกคงไม่ร้าวหรือบุบเข้าไปนะเขาแผ่วเสียงแทบจะไม่ได้ยินหมอเบนสั่นหัวไม่หรอกตากระโหลกร้าวหรือสาหัสบนศีรษะเขาก็คงไม่ด่าพ่อล่อแม่ออกมาได้ขมงโฉงเฉงและลุกขึ้นมานั่งได้แบบนี้เย็บแผลสักสี่เข็มให้พักสักครู่ก็คงจะเรียบร้อยแผลแตกที่โหนกแก้มเป็นรอยแผลซ้ำกับที่คุณต่อยเขาไว้วันนั้นแต่มันฉีกลึกมากกว่าเกิดโหนตัวขึ้นมาถึงพร้อมกระเป๋าเครื่องปฐมพยาบาลแล้วส่งให้ทันทีเบียงก็บอกให้คิดรู้ตัวว่าเขาจะต้องได้รับการเยียวยาเช่นไรมั่งนายคิดพยักหน้ายอมรับทราบเกิดทำหน้าที่ส่องไฟเพื่อเห็นบาดแผลถนัดในแสงอันขมุกขมัวยามใกล้ค่ำรพินเป็นลูกมือส่งของแล้วด้วยความชำนาญคล่องแคล่วฉับไวของหมอเบลชั่วครู่ใหญ่ๆเท่านั้นบาดแผลบนใบหน้าของคิดก็ถูกเยียวยาปะทะปะทางเรียบร้อยความเจ็บปวดบรรเทาลงด้วยยาฉีดและยากินระงับประสาทคิดทรงกายขึ้นยืนระงานเต็มส่วนสัตว์ของเขาแล้วสูดลมหายใจลึกนี่มันไม่ใช่ความฝันแฮะแต่เป็นความจริงเรารอดกันอยู่ได้ยังไงสามคนแล้วนี่จะไม่มีใครบอกฉันทีเดียวเหรอว่าม็อบอยู่ไหนระพินกับอิสาเบลมองตากันอีกครั้งใครจะตอบคิดได้ในเมื่อเขาและหล่อนก็กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่เหมือนกันบัดดลนั้นเองเสียงโวยวายของเสยก็ดังลั่นออกมาจากวิทยุทั้งระพินและของเบลลั่นไปหมด
นายนายพบนายห้างบ๊อบแล้วนอนอยู่นี่เองนายจอมพรานแทบสะดุ้งผวาคิดถามขึ้นทันทีเพราะฟังไทยไม่ค่อยจะรู้เรื่องวอดีดีเซฮึมฮึมเบนกระซิบบอกคิดส่วนระพินพูดวิทยุทันทีเขาอยู่ตรงไหนเซยลักษณะเป็นไงมั่งตรวจดูแน่ชัดสิแล้วรายงานเร็วนายห้างแกนอนคว่ำหน้าอยู่บนชานหินครับนอนกอดปืนของแกไม่มีหินทับหรอกไม่มีเลือดไม่มีแผลอะไรทั้งนั้นแต่เรียกเท่าไรเท่าไรแกก็ไม่รู้สึกตัวครับเซยคงตะโกนเข้าเครื่องส่งบอกความมาเช่นนั้นด้วยอาการตื่นเต้นตกใจพลิกหงายขึ้นเบาๆนะเกิดแล้วตรวจดูลมหายใจนายห้างบ๊อบยังหายใจอยู่หรือเปล่าระพินสั่งความไปโดยเร็วพลางกลั้นลมหายใจรอคำตอบเสยเงียบไปชั่วครึ่งนาทีก็บอกมาว่ายังไม่ตายนายยังหายใจอยู่แต่เรียกเท่าไรเท่าไรก็ไม่ตื่นนะนายฉายไฟบอกตำแหน่งที่เสยอยู่ในขณะนี้เห็นชัดๆเดี๋ยวนี้นะขาดคำของเขาก็เห็นลำไฟขนาด6ท่อนเดินป่าสว่างพวยพุ่งเป็นลำแล้วกระดกขึ้นขึ้นลงลงเป็นการชี้ตำแหน่งในความมืดสลัวซึ่งบัดนี้พอจะมองอะไรรอบตัวเห็นได้เพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มเลือนลางเท่านั้นระยะมันห่างไปทางขวามือและต่ำลงไปอีกช่วงหนึ่งจากจุดที่ระพินกับพวกยืนอยู่ไปยังจุดที่ฉายไฟนั้นราว 5-60 เมตรเร็วเบลคิดคนของผมค้นพบด็อกเตอร์สแตนลีย์แล้วนอนนอนที่ดวงไฟฉายที่เห็นอยู่นอนรีบไปกันเถอะไม่ต้องให้เตือนอะไรทั้งสิ้นอิซาเบลคิดและเกิดเคลื่อนไหวไต่เลาะไปตามขอบพาไลของหน้าผาตามติดระพินทันทีเบนนั้นคอยระวังประคองคิดที่เพิ่งจะลุกขึ้นมาได้เอาไว้แล้วก็อุ่นใจเมื่อเห็นนายผมทรงลานบินเดินไปอย่างคล่องแคล่วพอสมควรซึ่งอาการไม่อยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นไม่นานทั้งสี่คนก็ไต่แง่หินที่พอจะเหลืออยู่บ้างจากการถล่มร่วงลงไปยังตำแหน่งที่เสยและพักพวกพากันนั่งมุงล้อมอยู่ที่ร่างอันนอนหงายเหยียดยาวของหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ไฟฉายหลายดวงส่องสว่างจ้าไปรวมจุดพอหมอเบลระพินและคีตลงมาถึงเสยกับพวกนั้นก็ขยายวงออกทันทีอิซาเบลปราดเข้าถึงตัวหัวหน้าคณะในฉับพลันชนิดใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวระพินกับคีตจะทำได้ก็เพียงแค่ล้อมอยู่ข้างๆรอฟังคำสั่งและเป็นลูกมือหล่อนเท่านั้นหมอเบลตรวจละเอียดจากศีรษะไปจนตลอดปลายเท้าเป็นการสำรวจร่างกายเบื้องนอกก่อนตลอดเวลาทุกคนเงียบกริบรอฟังผลต่อมาหล่อนก็คว้าหูฟังขึ้นมาตรวจฟังไปตามทรวงอกอีกครู่ใหญ่แล้วถอดหูฟังออกกัดริมฝีปากรีตาลงจับมองนิ่งไปยังใบหน้าของด็อกเตอร์สแตนลีย์คิดอดรนทนอยู่ไม่ไหวก็ระเบิดความเงียบกริบนั้นขึ้นมาหนักไหมเบลก็มีอยู่สองนัยยะเท่านั้นนะคิดเสียงของเบลแผ่วเครียดระหว่างที่เขาร่วงลงมาศีรษะอาจจะฟาดกับหินโดยแรงอาจจะเป็นแค่น็อกสลบไปชั่วขณะหรือมิฉะนั้นก็ฟาดแรงเสียจนโลหิตข้างในสมองซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางได้อีกแล้วเพราะเราจะต้องส่งข่าวให้หอบังคับการทราบเพื่อส่งคอปเตอร์มารับด่วนที่สุดแต่เท่าที่ฉันตรวจดูจากภายนอกก็ยังมองไม่เห็นรอยฟาดรุนแรงอะไรที่ศีรษะไม่มีแม้กระทั่งรอยแตกนอกจากที่เหนือกกหูบวมเล็กน้อยเท่านั้นทำไงดีนี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาหนักแค่ไหนระพินถามเบลเอื้อมมือไปคว้ากระเป๋าเวชภัณฑ์เข้ามาใกล้ตัวเปิดออกเดี๋ยวฉันจะลองพยายามทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนถ้าเขารู้สึกตัวได้
เราจะสังเกตอาการเขาอีกทีก็พอจะทราบได้ว่าเขาหนักแค่ไหนถ้างั้นก็อย่าช้าเบลทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นการช่วยเขาโดยเร็วที่สุดเจ้ามักคุเทศบอกแล้วตบหลังคิดกล่าวเบาเกือบเป็นกระซิบว่าคิดระยะเวลาที่เบลปฐมพยาบาลแก้ไขด็อกเตอร์สแตนลีย์คุณกับผมมาช่วยกันภาวนาขอพรจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเราแต่ละฝ่ายดีกว่าขอร้องนะว่าระยะนี้คุณอย่าเพิ่งสะบดด่าอะไรออกมาก็แล้วกันมาเรามาตั้งจิตอธิษฐานภาวนาช่วยกันผมต้องการให้เขาฟื้นและรอดชีวิตเดินทางเป็นหัวหน้าคณะต่อไปไม่ต้องการขุดหลุมฝังศพเขาที่นี่เท่ากับที่ไม่ต้องการให้คุณวิทยุขอคอปเตอร์จากหน่วยเหนือของคุณมารับเขาไปเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินที่ไหนด้วยคิดจ้องหน้าสุภาพบุรุษไพรนิ่งความโวยวายทะลึ่งตึงตังอันเป็นอุปนิสัยเดิมหายไปหมดสิ้นบีบมือระพินแน่นอุ้งมือนั้นสั่นน้อยๆหุบปากเงียบกริบแล้วสุดตัวลงคุกเข่าหันหน้าไปทางหนึ่งประสานมือไว้กับอกหน้าเงยขึ้นสูงสู่ท้องฟ้าซึ่งบัดนี้เริ่มมองเห็นจุดพราวของดาวระพินนั้นหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนั่งขัดสมาธิตัวตรงหลับตามือทั้งสองวางรองขึ้นซ้อนกันอยู่กับตักผ่อนลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอในลักษณะบริกรรมเบลใช้ความพยายามในทางการแพทย์ของหล่อนทั้งหมดประกอบด้วยเครื่องมือเวชภัณฑ์สนามเข้าช่วยพรานพื้นเมืองรุ่นหนุ่มทั้งสองของระพินและพวกลูกหาบที่พากันขึ้นมาชุมนุมเฝ้าดูอยู่ไม่มีใครปริปากพูดคำใดกันเลยแต่ละนาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าที่สุดทั้งคีตและระพินคงสงบนิ่งเหมือนต่างฝ่ายต่างจะเข้าฌานอยู่เช่นนั้น

เบื้องล่างบัดนี้มืดสนิทลงแล้วและเห็นแสงใต้จากพวกกระเรียงอพยพเป็นดวงไฟอยู่วอมแวมสะพรึบไปหมดเสียงสายลมค่ำผ่านโขดหินครางอยู่วีดวือเย็นเฉียบลงอย่างรวดเร็วโบเมียนายบ้านของตะเคียนทองกับพรรคพวกชายชะกัน 3-4 คนกูตะโกนผู้จาส่งภาษาอะไรโวกเวกอยู่กับเกิดและเสยแล้วกระเรียงชะกันแข็งแรงเหล่านั้นก็พากันไต่ทางขึ้นมาเพื่อที่จะสมทบลูกบ้านที่อพยพกันมาทั้งหมดก็หยุดยั้งกันอยู่ใต้ตีนผาบริเวณที่ถูกโถมทับด้วยภูเขาหินถล่มนั่นเองเพื่อรอคำสั่งต่อไปบินสแตนลีย์คงนอนนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นวิทยุทุกเครื่องที่เปิดไว้ก็เงียบกริบไม่มีสัญญาณเรียกใดๆมาจากคริสติน่าเชิดบุตรบุญคำหรือจันเลยซึ่งถ้าจะนับเวลาตั้งแต่ภูผาถล่มจนถึงบัดนี้มันกว่า20นาทีเข้าแล้วบรรยากาศตึงเครียดยังปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณของภูผาที่ถล่มทลายลงท่ามกลางความรุ่มร้อนกระวนกระวายใจของแต่ละคนซึ่งไม่อาจทำนายอนาคตของกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าได้ซึ่งบ้างก็สงบแน่นิ่งและบ้างก็สูญหายไปเฉยเฉยชนิดไม่ได้ข่าวคราวใดๆในขณะนี้เลยประมาณ 4-5 นาทีที่อิสเบนง่วนอยู่กับการแก้ไขด็อกเตอร์สแตนลีย์ซึ่งบัดนี้ตำแหน่งที่พักพวกมาล้อมมุงดูอยู่นั้นจุดสว่างพราวไปด้วยแสงใต้กับตะเกียงหลอดนีออนที่ใช้แบตเตอรี่ทุกคนที่เฝ้าล้อมดูเงียบๆรวมทั้งระพินและคิดที่สงบจิตสวดภาวนาอยู่ก็ได้ยินเสียงหมอเบลอุทานออกมาเบาๆอย่างยินดีพร้อมกับร้องเรียกชื่อหัวหน้าคณะทีๆระพินกับคิดหันขวับมาทันทีแล้วก็เห็นอเมริกันอาวุโสหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์สงบสงเงยันกายขึ้นมาโดยมีอิซาเบลประคองให้ทรงกายนั่งอาการของเขายามนี้เหมือนนักมวยที่ถูกน็อกคาเวทีกรรมการนับสิบไปแล้วแต่เพิ่งจะรู้ตัวขึ้นมาได้ด้วยการช่วยเหลือของพี่เลี้ยงทั้งจอมพรานและนายคีตก็เข้ามาประกบชิดตัวสแตนลีย์พร้อมกันคนหนึ่งเรียกหนักๆว่าด็อกเตอร์ส่วนอีกคนหนึ่งแทบตะโกนออกมาว่าเฮ้ hey, บ๊อบบินสแตนลีย์ลืมตาสีฟ้าขุ่นๆของเขาสว่างโพลงขึ้นเอามือลูบคลำที่ท้ายทอยตัวเองพวกเราทุกคนเป็นยังไงบ้างนั่นเป็นประโยคแรกที่เขาเอ่ยถามขึ้นแหบแห้งทันทีที่รู้ตัวมองหน้าหมอเบลที่กำลังประคองอยู่ระพินและคิดผู้นั่งชะโงกหน้าเข้ามาจับจ้องดูเขาอยู่ใกล้ๆฝ่ายที่กำลังมุงล้อมอยู่ในขณะนี้ใจชื้นขึ้นทันทีจากคำถามประโยคนั้นของสแตนลีย์เพราะมันเป็นสัญญาณบอกได้ชัดว่าสติสัมปชัญญะความทรงจำของหัวหน้าคณะยังมีอยู่ครบถ้วนไม่ได้เลอะเลือนหรือมีอาการหนักหน้ากังวลอย่างใดทั้งสิ้นนี่อย่าเพิ่งถามถึงใครอื่นก่อนเลยบ๊อบเอาว่าตัวแกเองขนาดนี้เป็นไงมั่งคิดผู้อยู่ในฐานะใต้บังคับบัญชาแต่แท้จริงแล้วสนิทกันเช่นเพื่อนถามมาโดยเร็วพร้อมทั้งเอื้อมมือมาเขย่าเบาๆที่ไหล่สแตนลีย์ขยับตัวแล้วแยกเขี้ยวครางออกมาคำหนึ่งเมื่อพยายามจะหดขาเข้ามาจากนั้นเขาก็เอี้ยวกายดัดคอและตรวจดูสภาพของร่างกายตนเองโดยการขยื่นขยับจากท่านั่งที่เบนยังประคองอยู่ฉันไม่เป็นอะไรมากนะคงจะหล่นลงมากระแทกหินหมดสติไปชั่วขณะเท่านั้นนี่เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีก15นาทีจะทุ่มตรงแล้วครับห่างจากเวลาเกิดเหตุราว25นาทีก็แปลว่าคุณหมดสติไปร่วมๆครึ่งชั่วโมงพวกเราช่วยกันค้นพบคุณนอนติดค้างอยู่ตรงนี้เมื่อไม่เกิน10นาทีที่แล้วมานี่เองแล้วก็พยายามแก้ไขอยู่สุภาพบุรุษไพรตอบคำพูดเขาเบาๆแต่ชัดเจนและรวดเร็วมากสแตนลีย์ซอยเปลือกตาทีๆ
ประสาทหูรับฟังคำตอบนั้นได้ทุกถ้อยกระทงความไม่มีอาการเลอะเลือนหรือแช่มช้าไปทั้งสิ้นเขาครางออกมาแหบห้าวเอามือทั้งสองขึ้นลูบตามใบหน้าคิดเอากระติกบรรจุแบรนดีส่งให้เบลผู้ประคองอยู่ทันทีหล่อนรับมาบรรจงกรอกให้ที่ริมฝีปากแห้งผากนั้นสแตนลีย์จิบเข้าไปสองอึกแล้วถอนใจยาวเยือกแววตาเริ่มมีประกายขึ้นทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอกแล้วก่อนที่หัวหน้าคณะจะกล่าวเช่นไรต่อไปเบลก็ถามสวนมาทันทีอย่างเป็นห่วงว่ารู้สึกปวดศีรษะอย่างแรงหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยเป็นไงบ้างในความรู้สึกส่วนสมองอะเจ็บระบมข้างนอกตั้งแต่หัวไปจนตลอดปลายเท้าเลยแต่ในสมองไม่รู้สึกปวดอะไรนะนอกจากมึนๆไปนิดหน่อยเท่านั้นจำได้ครั้งสุดท้ายว่าแรงสะเทือนตอนหินเริ่มถล่มทำให้หลุดจากตำแหน่งที่ยืนอยู่หงายหลังลงมาจากนั้นก็หมดความรู้สึกไประพินคิดเบลประโยคหลังเขาเอ่ยเรียกชื่อบุคคลที่เห็นแวดล้อมอยู่ใกล้ๆรอบตัวไปทีละคนพวกคุณไม่เป็นไรเหรอเรียบร้อยดีป่ะเราสามคนก็บาดเจ็บกันบ้างเล็กๆน้อยๆล่ะค่ะอาจารย์เบลเป็นคนตอบรู้สึกหล่อนจะปลอดโปร่งใจขึ้นมากเมื่อเห็นอาการของหัวหน้าคณะระพินโชคดีกว่าเพื่อนแทบจะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็รู้สึกตัวเป็นคนแรกต่อมาก็คือฉันที่รู้สึกตัวเป็นคนที่สองเราช่วยกันค้นหาคีตเป็นคนถัดไปเขาบาดเจ็บมีแผลสดเพราะว่าหน้ากระแทกหินฉีกแต่ก็ไม่หนักอะไรนักพอเรารวมกันได้สามคนก็ติดตามค้นหาอาจารย์นี่แหละระพินสั่งให้พรานของเขาช่วยกันออกแยกหาด้วยก็พบมานอนหมดสติตรงนี้กะดูจากระยะที่อาจารย์กลิ้งหล่นลงมาห่างจากจุดที่ยืนเดิมประมาณสัก30เมตรก็คงจะกลิ้งระหินลงมาตามลำดับขั้นแต่ไม่มีหินร่วงก้อนใดมากระแทกซ้ำถ้าอาจารย์ไม่รู้สึกปวดในสมองอย่างรุนแรงก็ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะร่างกายภายนอกไม่มีอะไรชำรุดเลยนอกจากรอยฟกช้ำดำเขียวแล้วเลือดก็ไม่ออกแม้แต่สักหยดแสดงว่าไม่มีบาดแผลและกระดูกส่วนใดๆก็ไม่มีหักหัวหน้าคณะนิ่งงันไปชั่วขณะจิตระพินก็บอกมาทันทีว่าไหนโปรดทดลองยืนขึ้นสิครับด็อกเตอร์สตาลีเกาะก้อนหินพยายามทรงกายขึ้นยืนคิดกระเบนจะช่วยประคองแต่ระพินร้องห้ามไว้เพื่อจะสังเกตอาการก็ปรากฏว่าอเมริกันอาวุโสยืนขึ้นมาได้ด้วยตนเองแล้วก้มๆเงยๆทดสอบร่างกายอยู่สองสามครั้งจอมพรานถอนใจออกมาเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกได้เปลาะหนึ่งเบนยิ้มออกมาได้ส่วนคิดหัวเราะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เมื่อพูดถึงร้านอาหารขวัญใจประชาชนย่าน7ยอดที่ถูกพูดถึงในยุคที่ค่าครองชีพสูงจากปัจจัยต่างๆทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าขนส่งราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางร้านข้าวควาย7ยอดเป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาประชาชนและผู้ใช้แรงงานพี่แอนเจ้าของร้านข้าวควาย7ยอดกล่าวว่า
2: ส่วนมากที่ไม่ควรพลาดที่ขายดีที่สุดก็กะเพราหมูกะเพราเนื้อชูชีไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็พวกพริกแกงหมูอย่างเงี้ยค่ะขายดีที่สุดแล้วก็สุกี้ทางร้านขายดีมากค่ะเริ่มต้นถ้าเป็นข้าวกะเพราหมูสับก็40ถ้าเป็นเนื้อ50อย่างเงี้ยค่ะขาย 11:00 น. ถึง 4:00 น. ค่ะก็ถามว่าดีมั้ยก็ดีค่ะเพราะว่าอาศัยว่าขายถูกค่ะไม่แพงมากออกปานกลางเนาะคืออยู่ได้เขาก็อยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะไงก็ฝากร้านข้าวควาย7ยอดหน่อยนะคะเบอร์โทร0910697788ค่ะตั้งอยู่หน้าสนามย่าเทียม7ยอดแต่ก่อนชื่นตั้งนี้เนาะแต่ตอนนี้เปลี่ยนสนามไปละเชิญชวนพี่น้องมามีไทยช่วยไทยได้นะคะอุดหนุนได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีความผันผวนแต่มีร้านค้าร้านอาหารที่เป็นตัวเลือกสำหรับเมนูอาหารที่ราคาเริ่มต้น40บาทและยังยืนยันว่าจะไม่ปรับขึ้นราคาในระยะนี้ขณะเดียวกันทางร้านยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อีกด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของส

วัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันที่เมืองพัทยาครับคุณผู้ชมครับมาพัทยามีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือการแสดงคาบาเร่โชว์ครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ระดับโลกที่มีทั้งดนตรีการเต้นฉากระบบแสงสีเสียงและเวทีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้การแสดงคาบาเร่โชว์ในรอบนี้ก็ปิดฉากลงแล้วครับสวยงามประทับใจจริงๆครับถ้าพูดถึงคำว่าปิดฉากนอกจากจะหมายถึงปิดฉากการแสดงแล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นอีกคนทั่วไปเขาคิดว่าหมายถึงอะไรเราไปฟังกันครับ
1: ก็เหมือนแบบละครสิ้นสุดลงแล้วก็เสร็จฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
3: คือจบการแสดงอะไรประมาณนั้นครับ
4: ถึงว่าจบนะจบ
5: หมายถึงว่ามันจบลงแล้ว
6: แสดงละครเวทีแล้วทำอะไรเสร็จก็ปิดฉาก
7: ก็จะเลิกต่อยมวยแล้ว
8: ก็เป็นเหมือนกับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของฉากที่แบบจบแล้วก็แบบปิดลงไปอย่างเงี้ย
9: เรื่องราวที่จบลงไปแล้ว
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปิดฉากหมายถึงเลิกหยุดยุติเช่นเรื่องนี้ปิดฉากแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากวันเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิดเผยว่าเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่7 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนตกสะสมโดยพื้นที่ลุ่มต่ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนรู้หรือไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นถนนผิดกฎหมายนะ
12: บ้าจริงแฮะนี่มันเมืองหลวงจริงหรือเปล่าเนี่ยทั้งขยะไม่มีซากกะอันแล้วเราจะทิ้งเศษขยะที่ไหนดีล่ะทีนี้หุยลูกค้าก็จะมานั่งวินแล้วงั้นทิ้งมันตรงนี้แหละช่างมันไม่มีใครเห็นหรอก
13: อะตาวิเศษเห็นนะจะทิ้งขยะลงบนพื้นถนนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะผิดกฎหมายความสะอาดและกฎหมายสาธารณสุขด้วยค่ะเราไม่สามารถทิ้งขยะลงบนพื้นถมน้ำลายคายหมากฝรั่งลงบนพื้นนะคะถ้าหากใครทำจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถ้าทิ้งลงแม่น้ำลำคลองมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทค่ะฉะนั้นทิ้งขยะให้ถูกที่บ้านเมืองเราจะได้สะอาดน่าอยู่นะคะ
12: เอ้าผมเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยว่าผิดกฎหมายขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปทิ้งลงถังขยะเลยครับ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: แน่ๆพี่เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วเกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคลองหลักกิโลเมตรที่10-11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1.40 เมตรระดับตลิ่ง2.08 เมตรจุดสะพานบ้านศบอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3.10 เมตรระดับตลิ่ง4 เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคลองระดับน้ำอยู่ที่2.20 เมตรระดับตลิ่ง3 เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทางนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วนกรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มีแทนอะไรขนาดนี้แล้วเนี่ย
1: จะไม่แทนได้ยังไงโดนทุกงวดเลย
0: โดนก็รวยอะสิ
1: มันโดนกินนะสิ

0: ไงเหรอ
1: ก็ดูสิเนี่ยยังเขียวอยู่เลยเนี่ย
0: แล้วไม่ใช่ปานแล้วเหรอ
1: ไม่ใช่ครับโดนเตะ
0: สมควรแล้วล่ะเนี่ยเหรอกินเนื้อก็อยู่เรื่อยเลยเนี่ยเหรอ
1: เอาแล้วมันลองยังไงแล้วน่ะ
0: ลองอย่างนี้

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครพนมพ้นวิกฤตน้ำท่วมสถานีไฟฟ้าแรงสูงเร่งสูบน้ำคาดหมดใน2ชั่วโมงปิดถนนต่อถึง10สิงหาคมนี้นายสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยป้องกันจังหวัดนครพนมผู้จัดการสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครพนมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและพ้นจุดวิกฤตแล้วโดยเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่มีกำลังการระบายน้ำประมาณ 1,500 ลิตรต่อนาทีคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้หมดภายในประมาณ2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางเจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวไปจนถึงวันที่10สิงหาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและตรวจสอบเพราะว่าเส้นทางมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการสัญจรทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสภาพอากาศและปริมาณฝนในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำและจะพิจารณาเส้นทางอีกครั้งหนึ่งจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าผิดกฎหมาย
13: ว้ายๆโรงเรียนจะเข้าแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยคงต้องเรียกวินแล้วล่ะโอ้ยไม่น่าตื่นสายเลยแล้ววู้วู้มอไซค์มอไซค์จอดหน่อยค่ะ
14: ไปไหนครับผู้โดยสารครับ
13: ไปโรงเรียนมัธยมหมีน้อยจ้ะพี่เร่งหน่อยนะพี่โรงเรียนหนูจะเข้าแล้ว
14: โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวพี่จัดให้ขึ้นฟุตบาทเลยแล้วกันเร็วดีเอาเกาะให้แน่นๆเลยน้อง
13: เอ้ยจะดีเหรอพี่ว้าวว้าวระวังคนค่ะว้า
15: อ่ะหยุดขับรถบนทางเท้าเลยนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ารู้หรือไม่มีความผิดตามกฎหมายจราจรค่ะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 1,000 บาทและยังผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีโทษปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทแถมยังเป็นอันตรายให้แก่คนที่เดินไปมาบนทางเท้าอีกด้วยหากรถไปชนคนเดินอยู่บนฟุตบาทแล้วได้รับบาดเจ็บก็ต้องรับผิดชอบตามความหนักเบาที่ผู้เสียหายได้รับอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเด็ดขาดนะคะ
13: โหยพี่วินหนูไม่ไปกับพี่แล้วอ่ะเดินไปเองดีกว่าแทนที่จะได้ไปโรงเรียนเดี๋ยวจะได้ไปโรงพักแทนไปละ
14: เฮ้ยน้องแล้วข้าวินพี่อ่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือขณะที่ปภ.เชียงใหม่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือออกประกาศฉบับที่8ลงวันที่9สิงหาคม2569เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำฝนน้ำท่าและน้ำในอ่างเก็บน้ำประจำวันที่9สิงหาคม2569สถานการณ์ปกติไม่มีสาธารณภัยในพื้นที่โดยปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงยังอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่สถานี P67 บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายระดับน้ำอยู่ที่1เมตร83เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร17เซนติเมตรและสถานี P1 สะพานนวรัตน์ระดับน้ำ2เมตร12เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรขณะที่ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่2แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 72.53% ของความจุทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสบายเฉียง
10: คุณครูจะให้ก้อยแต่งตัวแบบไทยเข้าประกวดในงานปีใหม
11: ่แล้วก้อยจะแต่งยังไง
10: พี่เก่งมาดูนี่สิก้อยมีรูปให้ดู
11: เขาแต่งกันหลายแบบนะบางคนนุ่งผ้าสิ้นผมผ้าสบายบางคนนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อลูกไม้แล้วผมสบายบางคนก็นุ่งโจงกระเบนและใช้สบายคาดอกแบบผ้าแถบเฉย
10: ๆแล้วก้อยจะแต่งชุดไหนดีล่ะ
11: ก้อยชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นสิแล้วให้คุณแม่หาเครื่องแต่งตัวให้
10: ก้อยชอบแบบนุ่งผ้าสิ้นแล้วห่มสบายแบบนี
11: ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าผมสบายเฉียง
10: แล้วก้อยจะขอสร้อยของคุณแม่มาแต่งด้วยคงจะสวยดีนะ
12: วิชินมาศชอบชุดไหน
10: ฉันก็ชอบเหมือนพี่ก้อยเปิดไหล่ข้างเดียวดูสวยงามดี
13: สบายเป็นผ้าผืนยาวแคบสำหรับผู้หญิงใช้พันรอบอกให้เหลือชายผ้าไว้พาดบ่าสบายเฉียงหมายถึงวิธีห่มผ้าสบายนั้นให้เฉียงบ่าข้างใดข้างหนึ่งเรียกว่าห่มสบายเฉียง
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: รู้รักภาษาไทย
15: ทานยานถึงขั้นไหนอย่างไรก็ตามผู้ไม่มีศีลสามารถบำเพ็ญสมาธิให้ได้ทานได้อภิญญาได้ญาณแต่อภิญญาญาณหรือสมาธิทานอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลเพราะศีลไม่เป็นเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ผู้ที่จะสำเร็จอริยมรรคอริยผลแท้จริงต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นสมาธิเราไม่มีศีลเราก็ทำได้ฮาลูสีทีไพรเขาบำเพ็ญสมาธิเขาอาศัยสัจจะความจริงใจนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ที่ไหนตากแดดตากฝนอันตรายใดๆจะมาถึงตัวก็ไม่หวั่นลงได้ตั้งใจว่าจะนั่งอยู่ที่นี่เขาจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งถ้าไม่ถึงกำหนดเพราะอาศัยสัจจะความจริงใจนั่นทำให้เขาได้สมาธิได้ทานได้อภิญญารู้แจ้งเห็นจริงสามารถที่จะล่วงรู้จนกระทั่งวาระจิตหรือทำลายเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นอนาคตหรือรู้เรื่องอดีตได้แต่ว่าสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย ยอมไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลฤาษีสองตนเหาะมาจากภูเขาหิมาลัยมาพักอยู่ในศาลาสาธารณะแห่งหนึ่งสาเหตุด้วยแย่งไม่พอใจที่จะให้เพื่อนมาพักร่วมจึงกล่าวหาเรื่องซึ่งกันและกันในที่สุดเรื่องลุกลามไปใหญ่ฤาษีตนกล่าวหาก็แช่งหากว่าท่านไม่ได้เหยียบชดาของเราให้หัวท่านแตกเจ็ดเตียงก็เช่นกันท่านล่ะถ้าหากว่าเราได้เหยียบชดาของท่านขอให้หัวเราแตกเจ็ดเตียงถ้าเราไม่ได้เหยียบขอให้ท่านหัวท่านแตกเจ็ดเตียงนี่ลองดูสิฤาษีผู้สำเร็จทานสมาบัติแล้วนี่สามารถแช่งผู้คนให้หัวแตกเจ็ดเสียงได้หัวแตกแล้วมันก็ตายตายแล้วมันก็ฆ่ากันด้วยการแช่งเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นไปได้ถึงขั้นใดตอนใดไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ศีลตัวเดียวเท่านั้นแหละท่านผู้เจริญทั้งหลายใครภาวนาไม่เป็นก็ขอให้มีศีลบริสุทธิ์ตามที่จดตนตั้งใจตามเจตนาที่จะงดเว้นสิ่งใดที่มันขัดต่อศีลและธรรมมันก็ผิดหรือขัดต่อกฎระเบียบของบ้านของเมืองขาดต่อกฎระเบียบของบ้านของเมืองก็ต้องผิดศีลธรรมผิดธรรมผิดวินัยดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายพึงสำรวจตัวโดยในยะดังที่กล่าวมาแล้วส่วนการปฏิบัติสมาธิภาวนาเราก็ปฏิบัติกันมาเมื่อสมาธิของเราไม่เป็นไปสม่ำเสมอก็เพราะศีลของเราไม่บริสุทธิ์เพียงพอสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเราภาวนาแล้วบังคับจิตให้มีแนวโน้มไปสู่จุดหยุดนิ่งอาศัยการฝึกจนคล่องชำนิชำนาญเราจะให้จิตของเราหยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่เมื่อจิตหยุดนิ่งแล้วเราจะต้องประคับประคองให้จิตอยู่ในสภาพปกติถ้าเลิกประคับประคองเมื่อไรจิตก็ไหวตัวกลายเป็นความไม่สงบอันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้มันยังไม่ใช่สมาธิตามความหมายสมาธิธรรมชาติที่เราบริกรรมภาวนาก็ดีหรือพิจารณาอะไรก็ดีเราไม่ได้บังคับจิตให้มันสงบหน้าที่ของเราบริกรรมภาวนาไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดหรือกำหนดลมหายใจไม่หยุดแล้วในที่สุดธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกความเข้มแข็งของสติก็ย่อมเพิ่มมากขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะเข้มแข็งจิตก็มั่นคงจิตมั่นคงสติก็มั่นคงกลายเป็นสมาธิตามธรรมชาติในเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่เราไม่ได้ปรุงแต่งมันจะมีลักษณะพอเกิดจิตว่างว่างนิดหนึ่งแล้วมันมีลักษณะเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วจิตมันวูบวูบวูบวูบวูบวูบลงไปสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่อาจจะวูบเร็วเหมือนกับกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำในเมื่อจิตวูบลงไปนิ่งปั๊บสว่างสบายรู้ตื่นเบิกบานอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิตามธรรมชาติ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วเจตนาสัญญาที่เราจะไปประคับประคองจิตย่อมไม่มีเมื่อจิตเป็นสมาธิตามธรรมชาติแล้วเราจะน้อมจิตไปดูอะไรไปเพ่งอะไรย่อมไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตที่มีสมาธิโดยธรรมชาติจิตจะปฏิบัติตัวไปสู่สมาธิขั้นใดตอนใดอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌานจะเกิดฌานอย่างรู้อภิญญาอะไรขึ้นมาจะเป็นไปเองโดยธรรมชาติของสมาธิเราไม่มีสัญญาเจตนาจะไปตกแต่งจิตให้เป็นไปอย่างไรนอกจากจิตจะปฏิบัติตัวไปเองเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจของสมาธิเข้าใจเรื่องสมาธิตามแบบของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะงั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงหลวงปู่เสาท่านจึงย้ำเสมอว่าให้เร่งภาวนาเร่งภาวนาเร่งภาวนาให้มันมีสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติทีนี้สมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติเมื่อมันสงบลงไปแล้วทางไปมันก็มีสองทางเหมือนกันทางหนึ่งมันสงบละเอียดวางไปตลอดแล้วก็สมาธิละเอียดละเอียดละเอียดไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายจนกระทั่งทั้งถึงจะตุทฌานคือฌานที่สี่แล้วก็ดำเนินไปตามคันลองของอรูปฌานไปอาปาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาคินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาธิเล็กเกลียวลงไปเหมือนกับปลายเข็มจนไปถึงขั้นที่จะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้มันไปในทางสายฌานสมาบัติ เป็นสมาธิในฌานสมาธิในฌานมันนิ่งรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวคือจิตรู้อยู่ในจิตเท่านั้นแต่สมาธิอีกแบบหนึ่งพอจิตสงบลงไปพอมีพลังพอสมควรแล้วความรู้มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำปุอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาจิตสงบแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้นั้นคืออะไรก็คือความคิดของเราเองนั่นเองแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเองโดยอัตโนมัติเป็นสมาธิวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วถ้าจิตสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานปล่อยให้มันว่างไปถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งสว่างแล้วเกิดภูมิความรู้คือความคิดขึ้นมาฟุ้งๆขึ้นมาอย่างกระน้ำพุก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่เอาสติกำหนดตามรู้ไปพอไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตมันจะหยุดนิ่งสว่างสวัยสภาวะที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นดับไปมันจะมีปรากฏการให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงข้างในของจิตได้จิตก็เป็นอันหนึ่งสภาวะที่เป็นสิ่งรู้ก็เป็นอันหนึ่งทำไมได้เกี่ยวพันกันในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกับอารมณ์แยกกันไ หลวงปู่มั่นท่านบัญญัติความเป็นของจิตตรงนี้ว่าถีติภูตังถีติคือจิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวยภูตังคือสภาวะอันเป็นสภาวะธรรมเกิดดับปฏิจจุตลอดเวลาแต่จิตไม่มีความยินดียินร้ายมีแต่ดำรงตนเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมสว่างไสวอยู่เท่านั้นอันนี้พึงสังเกตความเป็นไปของจิตในสมาธิอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าจิตสงบลงไปเป็นสมาธิได้พอสงบลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่ามีปีติเราก็มานึกว่าปีติหนอพอตั้งใจนึกอะไรขึ้นมาสมาธิก็ถอนถ้าเกิดสุขสุขหนอนึกขึ้นมาแล้วสมาธิมันก็ถอนอันนี้มันเป็นจุดเริ่มถ้าหากว่าจิตมันสงบเป็นสมาธิตามธรรมชาติกันจริงๆคำว่าหนอปีติหนอสุขหนอมันไม่มีหรอกอย่าไปเข้าใจผิดเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กล่าวว่าเมื่อทำจิตสงบเป็นสมาธิผ่านอุปจารสมาธิเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอนจิตออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิแล้วก็น้อมจิตไปพิจารณาสภาวะธรรมท่านผู้ได้กล่าวอย่างนี้หมายความว่าภาวนาไม่เป็นเพราะเมื่อจิตเข้าสมาธิจริงๆแล้วสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสมาธิในขณะนั้นย่อมไม่มีจิตหมดสัญญาเจตนาที่จะน้อมไปมาทางใดจะไปนึกน้อมจิตจากอัปปนาสมาธิให้ถอนมาอยู่อุปจารสมาธิเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเราจะสามารถฝึกจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งโดยความตั้งใจเท่านั้นแต่ถ้าเป็นสมาธิตามธรรมชาติไม่มีทางเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรถ้าท่านผู้ใดภาวนาจิตเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจิตก็ย่อมจะเป็นไปตามธรรมชาติของสมาธิเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทางที่ถูกต้องเมื่อจิตถอนจากสมาธิลึกๆมาแล้วบางทีสมาธิลึกนี่มันจะรู้สึกว่ามีแต่จิตสว่างไสวร่างกายตัวตนหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้จิตไปยังอยู่ในสมาธิบางทีนานเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงหรือบางทีบางท่านทำลานในการเข้าออกสมาธิอาจจะอธิษฐานจิตให้อยู่เป็น7-8ชั่วโมง7วัน7คืนก็ได้เรียกว่าเข้าฌานสมาบัติทีนี้เมื่อจิตอยู่ในฌานในสมาธิอันละเอียดแล้วจิตย่อมมีเวลาที่จะถอนจากสมาธิถ้าหากว่าท่านผู้ใดหมดอายุไขถ้าจิตละเอียดถึงขนาดนี้ก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกดีเหมือนกันตายในสมาธินี่อย่างน้อยก็ต้องไปพรหมโลกแต่ถ้าอายุไขยังไม่สิ้นจิตย่อมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดาเมื่อจิตถอนออกมาพอรู้สึกว่ามีกายถ้าหากว่ารู้สึกมีกายไม่เกิดมีอะไรขึ้นให้ยับยั้งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งรีบออกจากที่นั่งสมาธิพอรู้สึกว่ามีกายแล้วให้กำหนดสติรู้จิตทันทีถ้าจิตนิ่งนิ่งอยู่ปล่อยให้นิ่งถ้าหากว่าจิตมีความคิดปล่อยให้คิดแต่กำหนดสติตามรู้ข้อนี้เราจะสังเกตได้ง่าย ถ้าจิตของเรายังไม่มีสมาธิเข้มแข็งเกิดความคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้เขาจะหยุดคิดทันทีเมื่อหยุดคิดแล้วก็เป็นความว่างปล่อยให้ว่างถ้าคิดปล่อยให้คิดเอาสติตัวเดียวตามรู้ไปถ้าหากว่าคิดแล้วกำหนดรู้จิตไม่ยอมคิดไม่ยอมหยุดแม้จะบังคับให้หยุดก็ไม่ยอมหยุดอันนั้นแสดงว่าจิตมีพลังทางสมาธิพร้อมที่จะทำงานได้แล้วปล่อยให้คิดปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของจิตแต่เราเอาสติกำหนดตามรู้ไปทุกระยะทุกขณะจิตเขาจะคิดไปเหนือไปใต้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลปล่อยให้คิดไปเราเอาสติตัวเดียวรู้ตามไปเท่านั้นอันนี้เรียกว่าจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาในภาคปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตคิดไปดูไปคิดไปดูไปธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นเมื่อพลังสมาธิสติสัมปชัญญะพร้อมจิตจะหยุดนิ่งปั๊บสว่างสบายความคิดที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาเองนั้นจะเป็นประหนึ่งว่ามาวิ่งวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาแต่จิตหาได้หวั่นไหวไม่พอมาถึงความสว่างของจิตมันก็ตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟซึ่งหลวงปู่มั่นท่านเรียกว่าผีติปูตังขอให้ท่านทั้งหลายพึงพิจารณาและเข้าใจตามที่กล่าวมานี้ในท้ายที่สุดนี้ขอท่านสหธรรมิกทั้งอุบาสกอุบาสิกาจงมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยึดศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักมุ่งตรงต่อความบริสุทธิ์สะอาดกายวาจาและจิตบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ดวงตาเห็นธรรมไม่คล้องแวะที่จะไปอิงอาศัยอามิตรและบุคคลปรับปรุงสมาธิของตนเองให้เป็นสัมมาสมาธิ

แล้วจงประพฤติตนให้เป็นผู้งามในเบื้องต้นอาทิปัญญาโนด้วยศีลบริสุทธิ์สะอาดประพฤติตนให้เป็นผู้งามในท่ามกลางคือมัชเชปัญญานังงามด้วยจิตสมาธิปริโยสานะปัญญานังงามในเบื้องปลายคือปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญโสสวาขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาพรหมวิหารจบท้ายด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเอากันแค่นี้ไม่ต้องไปเที่ยวสวดอะไรให้มันยืดยาวนักหนาถ้าใครสวดอะไรไม่ได้สวดพุทโธคำเดียวพุทโธพุทโธพุทโธทุกลมหายใจยืนเดินนั่งนอนพุทโธคำเดียวถ้าสวดต่อเนื่องกันทุกลมหายใจรับรองได้สมาธิวิเศษขึ้นมาทันทีท่านผู้เจริญทั้งหลายจุดยืนของชาวพุทธอยู่ที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใครรู้จักพ่อรู้จักแม่เคารพพ่อเคารพแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของตนเองให้ดีคนนั้นแหละมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจถ้าคนใดลูกคนใดเวลาตื่นเช้ามาขยันทำบุญตักบาตรทำกับข้าวกับปลาส่งกลิ่นหอมชุยไปโดนจมูกคนแก่คนแก่หลังค่อมๆเดินเอามือไพร่หลังมามองดูแม่นี่น่าทานจริงแม่ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันจะไปทำบุญอย่ามายุ่งยายแก่ใครทำอย่างนี้ตกนรกตายหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเรามีมือสองข้างก่อนอื่นแต่ละวันนี่ที่เราจะไปยกมือไหว้ใครให้ยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อนแม้จะรับหลังก็ตามตื่นเช้าขึ้นมากราบหมอนสามทียกมือท่วมศีรษะสาธุข้าพเจ้าขอไหว้พ่อไหว้แม่แล้วจึงค่อยลุกไปไหว้คนอื่นอันนี้ขอให้ถือเป็นเรื่องสำคัญคนเราไม่รู้จักพ่อจักแม่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่มีความเจริญถ้าเราทำได้นิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาได้ยึดเอาคุณธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านตั้งสัจจะปฏิญาณอธิษฐานจิตเอาไว้ว่าข้าพระเจ้าจะอุปถากบิดามารดาของข้าพระเจ้าทุกวันทุกวันจะไม่พยายามทำให้ท่านเดือดเนื้อร้อนใจสามีภรรยารักกันมากๆเมตตากันมากๆพ่อแม่สงสารเมตตาบุตรธิดามากๆบุตรธิดาเคารพบูชารักเคารพต่อบิดาบารดามากๆถ้าท่านปฏิบัติได้มีแต่ความเจริญถ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมหลวงพ่อขอฝากคติเตือนใจบรรดาท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายพยายามสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันถ้าหากว่าเรายังสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันยังไม่ถึงแก่นแท้เรายังไม่ถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีญาติโยมก็ต้องสร้างความรักความปราเมตตาปราณีสามีภรรยาก็ต้องทำต่อกันลูกเต้าก็ต้องสร้างความรักเคารพบูชาต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็สร้างความรักความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันถ้ายังมองสายตากันด้วยสายตาอาฆาตพยาบาทก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระแท้สมณะย่อมไม่เข้าไปเบียดไม่เข้าไปฆ่าไม่ไปเบียดเบียนโดยที่สุดไม่คิดอิจฉาพยาบาทแม้ด้วยใจนั่นจึงเป็นสมณะแท้สมโนอัตตะสุตตมโนสมณะต้องเป็นผู้สงบ

0: ทำชั่วที่ทำผิดต่อสิกขาบทวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ญาติโยมทั้งหลายก็ยึดเอาศีล5เป็นหลักปฏิบัติใครยังจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตเชิญตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแตะต้องให้พากันตั้งใจว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่ลังแกไม่อิจฉาตาร้อนแล้วก็ให้นึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานภายในครอบครัวต้องพยายามสร้างความรักเคารพบูชาพ่อแม่ของตนเองให้มากๆเรามีมือสองข้างวันหนึ่งๆก่อนจะไปยกมือไหว้ใครขอโลกจากที่นอนให้ยกมือท่วมหัวท่วมเกล้าสาธุข้าพเจ้าขอไหว้พ่อไหว้แม่แล้วจำค่อยไปไหว้คนอื่นถ้าใครคิดจะมาทำบุญกับหลวงพ่อมีขนมหวานๆอาหารดีๆผลไม้สดๆให้ทำบุญกับพ่อกับแม่ของตนเองก่อนหากว่าใครยังไม่ได้ทำบุญกับพ่อกับแม่อย่ามาทำบุญกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อรู้ว่าใครไม่ทำบุญกับหลวงพ่อแม่เอาของวิเศษไปถวายจะไม่ยอมรับเลยจะบอกให้เพราะว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นพระอรหันต์องค์วิเศษไม่ต้องสงสัยข้องใจใดๆว่าท่านจะไม่เป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์พ่อแม่ของเราถึงจะขี้เหล้าเมายาหยำเป๋อย่างไรก็ตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้สูญสิ้นไปยังคงอยู่ตามเดิมแต่พระเจ้าพระสงฆ์ในวัดนี่บางทีก็เสี่ยงเราคิดว่าไปทำบุญกับพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของเราบางทีเราอาจจะสงสัยว่าพระองค์นี่จะบริสุทธิ์หรือไม่เนาะในเมื่อสงสัยข้องใจแล้วมันก็บุญกุศลไม่เต็มที่แต่พ่อแม่ของเรานี่ไม่มีอะไรจะข้องใจสงสัยสามีให้รักภรรยามากมากภรรยารักสามีมากมากลูกรักพ่อรักแม่เคารพบูชามากมากเราจะตั้งใจไว้ว่าภายในครอบครัวของเรานี่เราจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ด่ากันจะไม่ตำหนิกันให้ตั้งใจปฏิตั้งนิทานเอาไว้ให้มันแน่วแน่อันนี้แหละคือธรรมะอันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องปฏิบัติเอาดีกับพระพุทธเจ้ามาตาปิโตอุปถานังอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาปุตตภารัสสะสังฆโหการสงเคราะห์ภรรยาและบุตรจนกระทั่งสามีเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดอันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตังสาธุโลปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากผู้ใดปฏิบัติได้มาตาเปติพลังชันตรงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้เลเชษฐาประจายิหนังเคารพนบนอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงศ์ตระกูลของตนอินโทเป็นพระอินคือเป็นจอมคนเป็นพระอินทั้งที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นพระอินมนุษย์นี่มีอยู่สี่พวกมีอยู่ทั้งหมด5จำพวกมนุษย์พวกหนึ่งร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจโหดเหี้ยมอันนี้เรียกว่ามนุษย์ตะติรัสสาโนมนุษย์พวกหนึ่งมีจิตใจโอเพื่อมอารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่เห็นอกเขาอกเรามนุษย์พวกนั้นเป็นมนุษย์สะมนุษย์โสกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มนุษย์พวกหนึ่งมีหิริความละอายใจมีโอตตัปปะสะรุ่งกลัวต่อบาป ไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งมนุษย์สาเทโวมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดามนุษย์ใดมาปฏิบัติสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานจิตสว่างไสวมนุษย์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระพรหมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นมนุษย์สะมนุษย์โสมนุษย์สะเทวามนุษย์สะพรหมาเป็นมนุษย์ผู้วิเศษสมบูรณ์ทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะต้องมีความรักเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราสามีภรรยาเคารพนับถือซึ่งกันและกันบุตรธิดาเคารพบูชาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองเป็นอย่างดีเราก็ได้คุณธรรมอันประเสริฐไว้ในจิตในใจใครจะไปตำหนิภรรยาว่าไม่ดีนะมาเดี๋ยวเผลอๆมาเราโกรธขึ้นมาแล้วอีนี่มันไม่ดีนี่วะนั่นด่าตัวเองนะจะบอกให้ตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นภรรยาภรรยาคนใดไปด่าผัวว่าไม่ดีตัวเองนั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนดีมาเป็นสามีตัวเองมันเข้าตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปว่ากันอย่าไปด่ากันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในโลกนี้ไม่มีใครมาบันดาลให้เราหรอกไม่แต่เราเท่านั้นแหละเป็นผู้บันดาลเอาเองถ้าใครบ่นว่าทุกข์เพราะครอบครัวไม่มีเทวดาฟ้าดินใดมาตกแต่งให้เราเราอยากมีครอบครัวเราก็ต้องทุกข์เพราะครอบครัวถ้าไปตำหนิสิ่งอื่นว่ามาก่อเหตุก่อทุกข์ให้เราแล้วคล้ายๆกับว่าเราไม่รับผิดชอบโยนความผิดไปให้คนอื่นเกิดมาเป็นคนทั้งทีต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่าโยนไปโยนมาแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนาอันเป็นกิจวัตรประจำวันขอให้ทุกท่านตั้งปณิธานว่าเราจะสวดอิติปิโสให้ได้เท่าอายุเกิดไว้บทหนึ่งทุกวันทุกวันภายในพรรษาเนี่ยถ้าใครตั้งใจอยากจะเป็นนักสมาธิภาวนาให้สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาแล้วมาอธิษฐานจิตว่าขอบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงอุดมบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขแล้วก็สำรวมจิตสวดเฉพาะบทอิติปิโสบทเดียวสวดอิติปิโสลงพระภาติแล้วก็ขึ้นต้นใหม่นับให้ได้เท่าอายุตัวเองเกินไว้บทหนึ่งการสวดอิติปิโสแผ่เมตตานี่มีอานิสงส์มหาศาลป้องกันอันตรายได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันหลวงพ่อตั้งแต่บวชมาอายุ15ปีสวดอิติปิโสบทเดียวใครอัมพีเวทมนต์ใครเอาคัมภีร์เวทมนต์คาถาอะไรมาให้ท่องจิตใจมันไม่เอามันชอบแต่อิติปิโสอิติปิโสกับเมตตาพรหมวิหารมันป้องกันภัยได้อย่างไรตามความเข้าใจนี่เข้าใจว่ามันป้องกันได้เรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้สมัยหนึ่งอยู่ที่วัดหนึ่งแต่อย่าให้ระบุชื่ออยู่วัดหนึ่งแล้วพระลูกวัดไม่ค่อยชอบที่ตาพอเสร็จแล้วเขาที่เพิ่งมาปั้นหุ่นปั้นหุ่นแล้วเขียนชื่อหลวงพ่อติดรูปหุ่นเอาไว้แล้วเอาเข็มเสียบแทงตรงหัวใจแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าผู้ทำเจ็บป่วยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเราก็นอนหลับไม่รู้นอนโผไม่ตื่นเขาเจ็บเขาป่วยก็หาหมอมารักษาพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายค่าหยุกค่ายาให้แต่หาได้รู้ไม่ว่าเขาทำอะไรต่อเราทีนี้ภายหลังมาแกทนไม่ไหวกลัวจะเป็นจะตายจริงๆเลยหอบร่างกายสังขารหนีไปทั้งๆที่เจ็บป่วยอยู่นั่นแหละ พอเธอไปแล้วพระไปทำความสะอาดกุฏิไปเห็นพานใส่ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีหุ่นที่พึ่งและเห็นว่ามีชื่อหลวงพ่อติดอยู่ด้านเขาก็ยกมาให้ดูทั้งพานพอมาเห็นเข้าแล้วก็เลยเราก็โอ้เป็นพระเป็นสงฆ์จะมาอาฆาตปาดร้ายกันถึงขนาดนี้หนอแต่หลวงพ่อจะไม่เป็นอะไรแถมยังวันละโรคหายด้วยหลวงพ่อเป็นวันละโรคอยู่ที่บริเวณหัวหัวใจหน้าอกเขาเอาเข็มมาเสียบบริเวณหน้าอกมันเลยกลายเป็นเข็มฉีดยาวันละโรคหายเลยสมัยนั้นไม่มียารักษาวันละโรคนี่แหละหลักฐานอันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผู้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญเมตตาพรหมวิหารย่อมปลอดภัยในที่ทั้งปวงมนุษย์สานังปิโยโหติผู้เจริญเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์เทวตารักขันติเทวดาย่อมรักษาศาสตราอาวุธคุณคนคุณใสไม่ถูกต้องผู้เจริญเมตตานี่ได้หลักฐานยืนยันชัดเจนมาแล้วเพราะฉะนั้นหลักการสวดมนต์เนี่ยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นจุดยืนของชาวพุทธทั้งหลายใครจะเอาบทไหนมาให้สวดอยากสวดก็สวดไปแต่อย่าไปทิ้งบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกับแผ่เมตตาสวดบนนี่ใครสวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเป็นการจำพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่าไปทอดทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาสามบทนี้เป็นหลักใจกับพรหมวิหารสี่เสร็จแล้วใครสวดแล้วถ้าอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยยิ่งดีพอสวดคนจบแล้วก็ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรทรงมารับส่วนบุญส่วนกุศลกับข้าพเจ้าไม่ว่าคนนับถือศาสนาใดตายไปแล้วมีแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นศาสนาคนในศาสนาอิสลามศาสนาคริสเตียนคริสตังอะไรมันตายไปแล้วยังเหลือแต่กฎของกรรมเท่านั้นเป็นศาสนาเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้มันได้รับเหมือนกันไม่เลือกหน้า
1: หลักและวิธีการทำสมาธิผู้ให้การอบรมท่านก็ได้ชี้แนะแนวทางแห่งการปฏิบัติสรุปลงแล้วว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่งตามแต่ละท่านจะถนัดจะกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาระหังยุบหนอพองหนอหรือจะใช้สติระลึกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ได้หรือท่านผู้ใดอาจจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีสติกำหนดควบคุมจิตให้รู้อยู่ที่อารมณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติลมหายใจเป็นธรรมชาติของกายลมความคิดเป็นธรรมชาติของจิตทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตและเป็นสภาวะธรรมที่ว่าสภาวะธรรมก็เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยกฎของธรรมชาติดังนั้นเรามาปฏิบัตินี้เพื่อจะทำสติสัมปชัญญะ ให้กลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะกำหนดตามรู้ธรรมชาติได้อย่างคล่องตัวและเพื่อผลคือสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตที่เราจะได้อาศัยพลังจิตที่มั่นคงเพื่อละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดดังนั้นการฝึกสมาธิและการทำสมาธิก็เพื่อมุ่งหมายมุ่งสู่ผลดังที่กล่าวแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดรู้ลงที่จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าท่านที่กำหนดรู้จิตของตนเองเคยอยู่ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดปล่อยให้คิดให้มีสติรู้อยู่ในขณะจิตนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปทุกขณะจิตอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งถ้าท่านที่บริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออย่างอื่นเมื่อจิตของท่านบริกรรมภาวนาอยู่ก็ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปถ้าหากจิตของท่านทิ้งบริกรรมภาวนาที่ท่านตั้งใจอยู่ไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาก็ควรจะปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วทำบริกรรมภาวนาที่เรานึกอยู่นั้นก็เป็นความคิดเป็นความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจเมื่อความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยความตั้งใจเราถือเป็นสื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบแต่หากว่าจิตของเราสงบลงไปนิดหน่อยทิ้งความคิดอันนั้นเสียแล้วไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาซึ่งจิตของเราคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ควรจะปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยๆเมื่อเราไม่ห้ามความคิด ปล่อยให้ความคิดเป็นไปเองโดยอัตโนมัติมีสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติกำหนดจดต้องดูความคิดที่เกิดดับอยู่นั้นโดยไม่ลดละเมื่อจิตคิดไปสติก็ตามรู้ไปในเมื่อหนักเข้าความคิดก็คิดไปเรื่อยสติก็กำหนดตามรู้ไปเรื่อยจนความคิดก็คิดไม่หยุดสติตัวตามรู้ก็รู้อยู่ไม่หยุดหนักเข้ากลายเป็นสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจความคิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดขึ้นสติตัวที่ควบคุมเราก็ไม่ได้ตั้งใจทั้งความคิดและสติเป็นไปเหมาะเจาะกันพอดีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาได้สมาธิมีองค์ประกอบสองอย่างคือมีวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติตัวรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นเมื่อปล่อยความคิดให้เป็นไปเองโดยตามธรรมชาติในเมื่อหนักเข้าเราจะรู้สึกมีความเบาในความคิดเติบเทินไปกับความคิดมีลักษณะปรากฏเสมือนหนึ่งว่าเมื่อจิตคิดไปไกลไปรู้สึกเยือกเย็นเหมือนกับที่เราเดินเข้าไปในป่าไกลแล้วสิ่งที่จะปรากฏให้เรารู้สึกก็คือความเบากายความเบาใจคว ความเบากายความเบาใจเป็นลักษณะประกอบของสมาธิเมื่อกายเบาใจเบากายก็สงบใจก็สงบกายสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายหิวหายง่วงแล้วใจก็สงบจากความฟุ้งซ่านรำคาญปีติย่อมเลิกให้ปีติเริ่มบังเกิดขึ้นเมื่อมีปีติความสุขอันเป็นผลปล่อยได้ก็ตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะจดจ่อกับอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตตลอดไปถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิของเราประกอบด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเอากันไว้ในเท่าแค่นี้ก่อนสมาธิที่ใช้การได้ต้องประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเป็นสมาธิขั้นต้นเป็นปฐมฌานเมื่อใครทำได้พยายามฝึกอบรมให้มากๆให้คล่องตัวให้ชำนิชำนาญถ้าหากช่วงใดตัดกระแสแห่งความคิดขาดลงไปจิตก็สงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีถึงกับร่างกายตัวตนหายไปหมดเมื่อเป็นนั้นสมาธิของท่านก็อยู่ในระดับฌานอันละเอียดเราจะเรียกว่าเป็นฌานที่สี่ก็ได้เพราะจิตไม่มีอารมณ์รู้อยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่รู้ตื่นเบิกบานมีความเป็นกลางวางเฉยโดยเที่ยงธรรมอันนี้จิตอยู่ในสมาธิขั้นจตุทฌานคือฌานที่สี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาจิตปฐมจิตปฐมวิญญาณผู้ภาวนาก็จะได้รู้ว่าจิตแท้จิตตั้งเดิมเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าใครทำถึงแล้วก็เข้าใจดีสมาธิขั้นต้นนี้จำเป็นที่เราจะต้องทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นสมาธิที่ให้กำลังทำให้จิตมีกำลังถ้าใครทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานบ่อยๆจะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นสติก็จะมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าวิริยะความภาคเพียรกล้าเสียสละเวลาหรือชีวิตเพื่อบูชาการปฏิบัติแล้วก็มีสติความตั้งใจหรือระลึกชอบและมีสมาธิความมั่นใจคือใจมั่นคงต่อการที่จะปฏิบัติแล้วก็มีปัญญารอบรู้รู้อยู่ที่จิตรู้อยู่ในขณะที่จิตมีความคิดที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้พละหรืออินทรีย์พละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อพละห้ามีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นอินทรีย์ผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่ามีอินทรีย์แก่รอบคือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งมีพลังแก่กล้า สามารถที่จะรวมพลังลงเป็นหนึ่งคือเอกมรรคเอกธรรมสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติฉะนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังเกตให้ดี เมื่อสมาธิจิตสงบดีแล้วจิตก็มีพลังงานบางทีก็ย่อมมีความคิดเกิดขึ้นมาฟุ้งอย่างที่เราไม่ได้คิดตั้งใจคิดบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าจิตของเราฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นปัญญาเกิดจากสมาธิถ้าเป็นความฟุ้งซ่านคิดไปแล้วปรุงไปแต่งไปดีใจไปเสียใจไปเกิดทุกข์ไปบางทีถึงกับร้องไห้อันนั้นเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าว่าจิตความคิดขึ้นมาพูดขึ้นมาอย่างรั้งไม่อยู่อันนั้นเป็นปัญญาซึ่งเกิดในสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาตัวอีกอย่างหนึ่งเป็นปริยัติที่เกิดขึ้นในขั้นภาวนาดังนั้นการปฏิบัติเมื่อจิตต้องการหยุดนิ่ง
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่
3: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: นักปั่นไทยมาเลเซียกว่า250ชีวิตร่วมกิจกรรมไบค์คัลเจอร์ยะลาหนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาให้เกียรติร่วมพบปะและให้การต้อนรับนักปั่นจักรยานชาวไทยและชาวมาเลเซียกว่า250คนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมBike Cultureยะลาณจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองและสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของประชาคมคนรักจักรยานรวมถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศกิจกรรมBike Cultureยะลาถือเป็นโครงการพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานประกอบด้วยร้านจักรยานวีBike ยะลาและกลุ่มนักปั่น Enjoy the Ride ร่วมกับเทศบาลนครยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้มีใจรักในกีฬาจักรยานได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมปั่นจักรยานชมทัศนียภาพรอบเมืองยะลาพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมแคมปิ้งและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักปั่นจากหลากหลายพื้นที่โอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครยะลาได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับจังหวัดยะลาเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองผ่านมุมมองของการปั่นจักรยานนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมด้านกีฬาแล้วภายในงานยังมีการจัดพิธีส่งมอบโอกาสทางการศึกษาโดยนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกรุงศรีแคปิตอลเซอร์วิสจำกัดให้แก่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อใช้เป็นสื่อในการสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลถือเป็นการผสานพลังของเครือข่ายคนรักจักรยานในการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อย่านึกนะว่าแกจะเอาชนะฉันได
1: ้น้องขวัญ
0: ไม่มีวันซะหรอก
1: น้องขวัญ
0: อุ้ยพี่หนู
2: พี่เรียกไม่ได้ยินเลยนะ
0: ขอโทษค่ะพอดีว่าขวัญกำลังตั้งใจซ้อมบทนางร้ายมากไปนิดนึง
1: แอบมาซ้อมตลอดเลยนะ
0: แหมก็ต้องซ้อมให้มากหน่อยสิคะพี่หนูพี่ทินจะได้เลือกขวัญไปเป็นนักแสดงสำหรับละครเรื่องใหม่ที่บริษัทเรากำลังจะทำยังไงล่ะคะ
1: จะคว้าดารานำแสดงหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเลยหรือเปล่าจ๊ะ
0: แหมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เอ๊ะพี่หนูคะทำไมเขาจะต้องเรียกคนที่เป็นนักแสดงว่าดาราดาราก็คือนักแสดงนักแสดงก็คือดารา
3: ดาราเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตาราแปลว่าผู้กระจายแสงสิ่งที่โปรยปรายหรือมีอยู่มากมายบนท้องฟ้าซึ่งก็คือดวงดาวในภาษาไทยดาราใช้เป็นภาษาวรรณกรรมเช่นคืนนี้ฟ้าไร้จันทร์แต่ยังมีดารานับพันคอยให้แสงคำว่าดาราอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเครื่องประกอบราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ขึ้นไปมีลักษณะเป็นดาวรัศมี8แฉกหรือ16แฉกนอกจากนี้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการดารายังใช้เป็นคำเปรียบหมายถึงนักแสดงละครหรือภาพยนตร์ความหมายที่เปรียบนี้ใช้ตามคำว่า star ในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงนักแสดงซึ่งมีชื่อเสียงเด่นหรือนักกีฬาที่มีความสามารถมากแต่ในภาษาไทยดาราหมายถึงผู้มีอาชีพเป็นนักแสดงเช่นงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัทเราได้ดาราวัยรุ่นชื่อดังมาร่วมงานเหตุที่เปรียบนักแสดงว่าเป็นดาราเพราะนักแสดงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากเมื่อไปที่ใดก็มักโดดเด่นเหมือนดาราหรือดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับเด่นอยู่บนท้องฟ้า
1: น้องขวัญจ้าน้องขวัญ
0: อุ้ยพี่หนู
1: เป็นอะไรจ้า
0: ขวัญก็แค่ซ้อมว่าขวัญเนี่ยนะคะกำลังขึ้นไปรับรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็มีเสียงปรบมือแสดงความยินดีกันมากมาย
1: เป็นเอามากนะเนี่ยจะไปกินข้าวกันได้หรือยังจ้าหรือว่าน้องดาราจะซ้อมละครต่อไป
0: กิน
1: ไปทานข้าวแล้วนะจ๊ะ
0: กินข้าวค่ะกินแล้ว

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งปั้นกาแฟอีทานนท์ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่ในงานเชียงใหม่ GI Next 2026พร้อมยกระดับทักษะผู้ประกอบการ100รายดันสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดพรีเมียมที่โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสัมมนาเชียงใหม่ GI Next 2026โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสินค้าอัตลักษณ์สู่ตลาดมูลค่าสูงภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรมุ่งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการกว่า100รายให้สามารถยกระดับสินค้าสร้างแบรนด์เชื่อมโยงตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับเชียงใหม่ GI Next 2026มุ่งเปลี่ยนสินค้าของดีท้องถิ่นไปสู่การสร้างสินค้าอัตลักษณ์ที่มีเรื่องราวคุณภาพและมูลค่าเพิ่มโดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้าการสร้างสตอรี่เทลลิ่งการเชื่อมโยงสินค้าธุรกิจและการจับคู่ทางการค้ารวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตรวจสอบย้อนหลังกับสินค้าตั้งแต่แหล่งกำเนิดโดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการผลักดันกาแฟอินทนนท์สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อต่อยอดศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเชื่อมโยงเกษตรกรโรงครัวคาเฟ่โรงแรมร้านอาหารและภาคการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเชียงใหม่เมืองกาแฟโดยขณะเดียวกันมะแขวนเชียงใหม่ซึ่งจ่อขึ้นทะเบียน GI รายการใหม่หลังพ้นระยะเวลาคัดค้านเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีสินค้า GI 7รายการอาทิผ้าตีนจกแม่แจ่มร่มบ่อสร้างศิลาโดนเชียงใหม่กาแฟเทพเสด็จข้าวกำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางสร้างรายได้รวมกว่า 2,970 ล้านบาทต่อปีสะท้อนศักยภาพของสินค้าอัตลักษณ์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยโครงการมุ่งขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญได้แก่การพัฒนาอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นสู่ตลาดพรีเมียมการผลักดันกาแฟอีทนนท์สู่การขึ้นทะเบียน GI และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชมชิมและเลือกซื้อสินค้าอัตลักษณ์เชียงใหม่ในงานแสดงสินค้าเชียงใหม่ GI Next 2026จำนวน20บูธระหว่างวันที่14ถึง18สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมทั้งสัมผัสเรื่องราวและศักยภาพของสินค้าเชียงใหม่ที่กำลังก้าวสู่ตลาดมูลค่าสูงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053112669คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเพชรคำว่าเพชรมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวัชระซึ่งแปลว่าสายฟ้าและเพชรสาเหตุที่คำว่าวัชระมีความหมายเช่นนี้ศาสตราจารย์ดร.บรรจบพันธุเมธาเล่าไว้ในหนังสืออันเนื่องด้วยชื่อสรุปความได้ว่าวัชระหมายถึงสายฟ้าที่เป็นอาวุธของพระอินทร์มีประวัติว่าอาวุธนี้ทำมาจากกระดูกของฤาษีทัตถีจะสร้างขึ้นเพื่อใช้สังหารพฤกตราสูรอสูรแห่งความแห้งแล้งเพื่อให้ฝนกลับมาตกในแผ่นดินอีกครั้งการที่วัชระซึ่งมีความหมายว่าสายฟ้ามามีความหมายว่าเพชรนั้นโมเนียวิลเลียมสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะว่าเพชรเป็นวัตถุแข็งดังสายฟ้าของพระอินทร
8: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: พอก่อนเด้อแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตาย
1: โอ้ยมันสะท้านมันสะท้าน